0: แน่นอนครับว่าตัวผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องเป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจากการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
0: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
1: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดี2ฝ่ายคดีที่มีโจทก์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้ง อุปการะเลี้ยงดูตัว
0: ผู้สมรส
1: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยทั้งแม้แก่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไก่เกี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไก่เกี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
0: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไก่เกี่ยก่อน
1: รวมทั้งหากไก่เกี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
0: เรียกว่าการชี้ประเด็น
1: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไก่เกี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไก่เกี่ยทั้งในกลุ่มงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไก่เกี่ย
0: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้เลย
1: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ย
0: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเลย
1: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนอำนาจปกครองเงี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
0: ม
1: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
0: ถ้าอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างนี้ฮะจะทำยังไงกันนะครับอย่างนี
1: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นธรรมพักษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่อย่างเงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
0: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องเลยครับผม
0: เออแล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
1: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาปณีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาปณีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาปณีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทนึงที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
0: ครับ
1: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: รักษาพยาบาล
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งเรียน
1: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรจะคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิดสองก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
0: ความยินยอมเด็กด้วย
1: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
0: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกัน ม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
1: ใช่ครับผม
0: สองก็คือ
1: การรับรอง
0: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
1: โดยคำพิพากษา
0: ของศาลนะครับ

0: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
2: ม
1: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
2: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก
1: ็
2: จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
3: วันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนแล้วง่วงนอนเอ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
4: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
3: โอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ย
4: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
3: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
4: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
3: หน้าที่ใคร
4: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
3: หิวก็ไปทำกินเองสิ
4: กล้าเถียงจะหรอ
3: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
4: หืมจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
3: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
4: ยังไง
3: ไง
4: กล้าก็เอาเลยสิ
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆสิเออค่อยพูดค่อยจากันสิเว้ย
4: โอ้ยอยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจน้อยลงหน่อยสิน
3: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
5: ้ใจเย็นสิ
3: ไม่อยู่แล้ว
4: ไปแล้วนะไม่ต้องกลับมา
2: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
1: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
2: ค่ะ
1: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิดต่อ
2: ร่างกายลงไม้ลงม
1: ือ
2: ทำร้ายกัน
1: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
2: ใช่
1: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
2: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิงอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์นายบ้าง
1: น่าจะตั้งใจนะคะ
2: มือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
1: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายนี้ได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
2: จดหรือไม่จดก็ได้
1: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
2: ในครอบครัวไปถึงคำว่าเคยแฟน
1: เก่านะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะน
2: ะคะ
1: ก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
2: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
1: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
2: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่า

0: ว่ากฎหมายนี้ครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะคะซึ่งถือว่ายอมความได
1: ้
0: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
1: ทุพพลภาพเลย
0: อันนี้เราจะใช้คำว่า
1: สมมตินะคะ
0: ตาบอดอะไรอย่างเงี้ย
1: ตาบอดสมมติ

0: 21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
1: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได้
0: ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
1: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยวเกี่ย
0: วขั้นนั้นเลยนะคะอยากให้ถึงขั้นนั้นเลย
1: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ดูเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
0: ง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผลักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
0: ใช่
1: น
0: ะคะ
1: ตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
0: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: เสียงกระดิ่งกระดึงเนี่ยมัน
0: อยากจะตอบว่างั้น
1: เถอะเอาๆ
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้
1: น
0: นั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์ประมาณนั้นไม่น่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลายสิบปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะ อยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: เอ
1: าละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นไหมผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยฝรั่งชาวต่างชาติ
0: จริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: นั่นแหละค่ะได้
1: กฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่

0: จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
1: ค่ะ
0: ห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
1: โอ้
0: อ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แ
1: ล้วคะ
0: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนักเขาบอกว่าเพียงขอโทษนะเพียงแต
1: ่ค่ะ
0: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
1: ค่ะ
0: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
1: ้
0: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
1: ่
0: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ซื้อได
1: ้
0: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
1: ้ค่ะ
0: เขาไม่ให้ซื้อนะ
1: โอ้
0: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได
1: ้ค่ะ
0: แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
1: ้ค่ะ
0: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
1: ค่ะแหมท่านคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
3: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: รูดปรื้ดรูดปรื้ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถ

ทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
3: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดา

0: านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
0: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
0: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
2: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
3: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
0: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
2: ที่นี่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
1: ่เ
2: ย้ย
3: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
0: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
4: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
0: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนุ่ยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
4: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
3: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
2: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
3: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
2: ้อ
1: ย
2: ย้อ
4: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
3: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
5: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
6: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
7: แบบนี้น่าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
1: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
0: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
4: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวใหม่แต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
1: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่ย้อย
4: ศิลา
3: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
1: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
5: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
7: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
1: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวลมาทำอะไรอยู่เนี่ย

0: านอาจารย์ทั้ง3มาได้ยังไงขอรับ
1: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
2: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
2: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
1: ข้าจำได้แม่นเลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
2: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
2: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
3: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
1: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
0: ไปไป
7: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังหึเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะ
8: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยสมมติว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
3: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยื่นเรียนกับกยศเพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
3: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องไงเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการในคดีเนี่ยมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
4: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลาย

0: 1,000 บาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกลี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
3: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไก่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
3: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
2: ฟรีตลอด
1: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไก่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไก่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรม
3: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไก่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไก่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
3: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
0: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องจ้ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม

0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้

0: แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
4: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
4: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
0: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
4: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ
2: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมบอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวม

0: คนที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถัง

0: ออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไป
3: น่ากล
6: ั
3: วจังเลย
6: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
4: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

สื่อแอนิเมชันเรื่อง searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหา

0: ีพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาละเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรี
1: ว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่ตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อเขาออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทาง

0: ที่น่ารักทุกคนแล้วก็ดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับและวันนี้นะครับครูก็มีคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำมาทบทวนให้นักเรียนได้อ่านกันดีไหมดีชั่วโมงที่แล้วเราฝึกทบทวนเฉพาะคำที่มีตัวการันแต่ชั่วโมงนี้ครูจะนำคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำหรือเรียกง่ายๆว่าคำควบกล้ำมาทบทวนนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะครับอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมคำแรกถูกต้องต่อไปครับ
1: ปลาปลื้มปลาปลื้ม
0: คำต่อไป
1: ปลาแล้วปลาแล้ว
0: คำต่อไปครับ
1: แหลงสอนแหลงสอนขวางขวานขวางขวาน
0: คำต่อไปครับคำต่อไปครับ
1: กล่าวย้ำกล่าวย้ำ
0: คำต่อไป
1: เปลี่ยนแปลเปลี่ยนแปล
0: และคำสุดท้าย
1: เคร่งครัดเคร่งครัด
0: นักเรียนครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้ฝึกทบทวนอ่านคำควบกล้ำไปแล้วถือว่าเก่งมากๆแล้วก็มีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นอัปรมให้ตนเองและวันนี้นะครับครูก็มีรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่งให้นักเรียนได้พิจารณารูปแบบการเขียนต่อไปนี้พร้อมยังปลายทางก็พิจารณาพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการเขียนนี้เริ่มต้นด้วยแผนภาพโครงเรื่องจุดๆๆตัวละครจุดๆๆต่อด้วยฉากสถานที่ต่อด้วยเหตุการณ์สำคัญต่อด้วยผลของเรื่องและสุดท้ายคือข้อคิดนักเรียนคิดว่าการเขียนในลักษณะนี้รูปแบบนี้เป็นการเขียนประเภทใดเป็นการเขียนแบบใดครับการเขียนแบบใดณัฐพัฒน์แว่วๆณัฐพัฒน์ตอบดังๆครับลูกตอบให้ปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
2: แผนภาพโครงเรื่อง
0: ปรบมือถูกต้องมันคือการเขียนในรูปแบบของแผนภาพโครงเรื่องนะครับก็จะมีรูปแบบการเขียนดังนี้ต่อมานะครับคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้คำถามคือนักเรียนเคยเขียนแผนภาพโครงเรื่องหรือไม่อย่างไรเคยเขียนไหมไหนใครเคยเขียนยกมือเคยเขียนไหมพัทริกาพัทริกาเคยเขียนตอนไหนบ้าง
3: เขียนเวลาเรียนกับคุณครูค่ะ
0: คุณครูภาษาไทยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนชั้นไหน
3: ตอนชั้นป.5ค่ะ
0: ป.4ได้เขียนไหม
3: เขียนค่ะ
0: เวลาเขียนแผนภาพโครงเรื่องมักจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
3: จะมีฉากตัวละครสำคัญ
0: ครับ
3: แล้วก็จะมีข้อคิดแล้วก็จะมีแผนภาพ
0: เหตุการณ์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ก็จะมีฉากมีตัวละครม
3: ี
0: เหตุการณ์สำคัญผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดอัปรมมือให้เพื่อนคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบไหมว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรและมีวิธีการเขียนอย่างไรทราบไหมบางคนอาจจะทราบคุ้นเคยบางคนอาจจะยังไม่ทราบอาจจะลืมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแต่ก็ยังอยู่ในเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านชั่วโมงที่แล้วเราเรียนนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบเป็นยังไง สนุกไหมมีตัวละครสำคัญคือใครบ้างจันทโครบโจรป่านางโมราหรือจะเอานางโมรามาก่อนโจรป่าก็ได้นี่คือตัวละครหลักๆใช่ไหมครับที่ดำเนินเรื่องสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะต้องบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ได้แล้วก็สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ได้ด้วยและต้องถูกต้องตาม

หลักการเขียนด้วยนะรวมไปถึงการมีมารยาทในการเขียนต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบงานเขียนต้องสะอาดไม่ขีดฆ่านี่คือมารยาทในการเขียนนะครับต่อมาการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรามาดูพร้อมกันว่าแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ

0: อ่ะปรบมือดีขึ้นการอ่านดีขึ้นตามลำดับสังเกตจากพัฒนาการเวลาที่คุณครูให้อ่านสไลด์หรืออ่านเนื้อหาในหน้าจอนักเรียนก็จะมีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมด้วยแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะต้องสรุปเรื่องให้เข้าใจเป็นการมองภาพรวมของเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรนะครับต่อมาในส่วนขององค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องเรามาดูองค์ประกอบแรกแผนภาพโครงเรื่องก็จะต้องมีชื่อเรื่องถูกไหมชื่อเรื่องเสร็จก็มีอะไรอีกตัวละครมีอะไรอีกครับก็ต้องบอกว่าสถานที่นั้นเกิดขึ้นสถานที่ของเรื่องนั้นเกิดขึ้นที่ใดใช่ไหมต่อมาครับ
1: เหตุการณ์สำคัญ
0: ต้องบอกให้ได้ว่าเหตุการณ์สำคัญมีอะไรบ้าง
1: ผลของเรื่อง
0: สุดท้ายแล้วเรื่องนั้นมันจบอย่างไรใช่ไหมสรุปแล้วมันจบแบบไหนและสุดท้าย
1: ข้อคิดจากเรื่อง
0: โดยเฉพาะนิทานมักจะฝากข้อคิดและคุณธรรมให้ผู้อ่านเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างทราบไหมกลุ่มไหนทราบถ้ากลุ่มไหนตอบถูกนะครับเดี๋ยวปลายทางดูนิดนึงถ้ากลุ่มไหนตอบถูกก็จะรับหน้ายิ้มจากครูโอส่วนปลายทางก็ครูปลายทางก็สามารถให้หัวใจให้ดาวให้หน้ายิ้มให้คะแนนได้นะครับเป็นการเสริมแรงทางบวกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างลองตอบมาก่อนลองตอบมาก่อนเร็วตอบตามความเข้าใจผิดถูกไม่ว่ากลุ่มไหนจะตอบครับรวดเร็วหลักการเขียนโครงเรื่องกลุ่ม3กลุ่ม3เหมือนจะตอบได้กลุ่ม1แต่ละกลุ่มปรึกษากันเร็วตอบมาก่อนครับได้แล้วกลุ่ม3มีตัวแทนลุกขึ้นตอบนะครับ
2: อ่านให้จบก่อนเขียนครับ
0: อ่านอะไร
2: อ่านเรื่องที่จะเขียนครับ
0: อ่านเรื่องที่จะเขียนแผนภาพใช่ไหมให้จบก่อนเขียนถูกต้องกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่3ออกมาติดจะได้ภูมิใจติดให้แน่นนะครับต่อไปครับต่อไปกลุ่มไหนจะตอบบ้างกลุ่ม5ใช่ไหมเห็นแสดงท่าทางเหมือนจะตอบกลุ่มไหนอีกครับกลุ่ม1ตอบเลยครับไม่ผิดอีกกลุ่มเดียวกลุ่ม1ครับกลุ่ม1
3: มีมารยาทในการเขียนค่ะ
0: ถูกต้องอย่างที่บอกต้องมีมารยาทในการเขียนติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมกันอาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับตอนนี้กลุ่ม1กับกลุ่ม3ได้ไปแล้วคนละ1ยิ้มเดี๋ยวเรามาดูหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องพร้อมกันนะครับข้อที่1จะต้องอ่านเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเพราะถ้าอ่านไม่จบก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็จะทราบดีข้อที่2ต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่องใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ว่าทำไมต้องค้นหาใจความสำคัญอันนี้ให้2ยิ้มเลยใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ว่าทำไมจะต้องจับใจความทำไมจะต้องค้นหาใจความสำคัญเนี่ยเอาเร็วครับกลุ่มหนึ่งยกมืออกลุ่มหนึ่งทำไมจะต้องทุกคนฟังก่อนทำไมจะต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่อง
3: จะได้เข้าใจเรื่องที่อ่านมากขึ้นค่ะ
0: ต่อเพิ่มอีกนิดได้ไหมเกือบสมบูรณ์แล้วคำตอบเกือบสมบูรณ์แล้ว
3: จะได้เข้าใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านค่ะ
0: ถูกต้องจะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องตั้งแต่ชื่อเรื่องฉากสถานที่ตัวละครเหตุการณ์สำคัญผ ผลของเรื่องและข้อคิดอ่ะสองยิ้มจากครูโอนะครับอัปรบมือให้เพื่อนและต่อมานะครับระหว่างรอเพื่อนข้อที่3อ่านพร้อมกันอย่างที่บอกก็จะต้องมีการสรุปเรื่องให้เข้าใจง่ายใช่ไหมครับเป็นความคิดรวบยอดต่อมาเราจะเริ่มเขียนแล้วหลังจากที่สรุปเรื่องได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนักเรียนก็จะต้องเริ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามองค์ประกอบที่กำหนดกลุ่มไหนสามารถเรียงลำดับได้ว่าต้องอะไรขึ้นก่อนไปจนถึงหลังตอบครับกลุ่มไหนครับสองยิ้มสองยิ้มยกมือยกมือยกมือก่อนกลุ่มที่สองยกมือได้ตอบก่อนทุกคนฟังครับฟังเพื่อนฟังเพื่อน
4: ชื่อเรื่องค่ะ
0: ลำดับแรกชื่อเรื่องหนูไล่มาเลยลูก
4: ตัวละครสำคัญค่ะ
0: ครับต่อไป
4: ฉากสถานที่ค่ะ
0: ต่อไปครับ
4: เหตุการณ์ค่ะ
0: ต่อไปครับ
4: ผลของเรื่องราวค่ะ
0: ต่อไปครับ
4: ข้อคิดค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองได้สองยิ้มนะครับออกมาติดระหว่างรอเพื่อนนะครับข้อต่อไปอ่านพร้อมกัน
1: สรุปข้อคิดที่ได้ให้ตรงประเด็น
0: จะต้องสรุปข้อคิดให้ตรงประเด็นแล้วก็นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปทำไมปรับใช้ให้ถูกต้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้าย
1: มีมารยาทในการเขียนและควรทำการเขียนสรุป
0: สองยิ้มสองยิ้มสำหรับกลุ่มที่บอกได้ว่ามารยาทการเขียนเช่นอะไรบ้างกลุ่มที่3ยกมือก่อนเช่นอะไรบ้าง
5: เขียนตัวให้บรรจงครับและสะกดคำให้ถูกต้องครับ
0: มีอะไรอีกบ้าง
5: เขียนให้คำสุภาพครับไม่มีคำที่เป็นคำหยาบ
0: แล้วก็อะไรอีกบ้าง
5: เขียนให้คำศัพท์เป็นเขียนเป็นภาษากลางครับไม่
0: ยังขาดอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญ
6: ไอ้ชมพู่ตอบ
0: ไม่เป็นไรให้ความพยายามในการตอบก็ถือว่าที่ตอบมาก็มีความถูกต้องให้หนึ่งยิ้มกลุ่ม5เห็นเรียกร้องกลุ่ม5ครับกลุ่ม5มารยาทในการเขียนที่นอกเหนือจากที่เพื่อนกลุ่ม3ตอบ1ยิ้มครับมารยาทในการเขียน
7: เขียนเป็นกลางครับ
0: เขียนเป็นกลางแบบไหนเขียนเป็นกลางไม่เอาเรื่องเดิมมาตอบนะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นคือการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่นี่คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกระดาษที่เราเขียนต้องทำไม
7: สะอาดครับ
0: สะอาดแล้วก็ลายมือ
7: สวยครับ
0: สวยงาม

อ่านเป็นระเบียบอ่ะให้หนึ่งยิ้มเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับและต่อมาวันนี้ครูจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องดีไหมดีนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องซึ่งกิจกรรมฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องในวันนี้ครูให้นักเรียนฝึกเขียนในเรื่องอ่านพร้อมกันใครจะเป็นกาก็เลือกเอาใครจะเป็นสุนัขจิ้งจอกก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันพร้อมยังปลายทางอ่านด้วยนะครับ3 4

นักเรียนครับเวลาอ่านต้องมีสติไม่อ่านผิดนะแบ่งจังหวะให้ถูกต้องต่อไปครับ

นักเรียนครับตรงคำว่าสักหน่อยจะไม่ออกเสียงว่าซักหน่อยนะเพราะเป็นสระเสือต้องออกเสียงว่าสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาปากที่เราพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันก็อาจจะออกเสียงว่าสักหน่อยนะครับสุดท้ายแล้ว

0: นักเรียนครับก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการอ่านนิทานหรือความเรียงหรือบทร้อยแก้วจะต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องซึ่งก็สามารถพัฒนาได้จากนิทานเรื่องกากับสุนัขจิ้งจอกจิ้งจอกแบบไหน
1: เจ้าเล่
0: จิ้งจอกเจ้าเล่นักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรสงสารใครบางคนบอกสงสารอีกาบางคนบอกว่าช่วยไม่ได้อีกาทำไมหลงเชื่อคำพูดป้อยอลองทายดูสิคำพูดป้อยอคือคำพูดแบบไหนหลอกลวงใช่ไหมคำพูดที่ชื่นชมเรานะครับต่อไปสุดท้ายแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยพอเห็นดังนั้นแล้วทำไมเห็นเนื้อที่ร่วงหล่นออกจากปากอีกาแล้วก็คาบอย่างว่องไวนะครับแล้วก็ทำไมวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว

0: ุนัขจิ้งจอกคงดีใจมากๆที่หลอกอีกาสำเร็จอีกาก็คงเสียใจที่เชื่อใจสุนัขจิ้งจอกคิดว่าสุนัขจิ้งจอกชมจริงๆนะครับคำถามชวนคิดถ้าเรียนเป็นอีกากาถ้านักเรียนเป็นอีกานักเรียนจะอ้าปากร้องเพลงหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรอ่ะใครจะตอบยกมืออ่ะกลุ่มหลังกลุ่มที่5ถ้านักเรียนเป็นอีกานักเรียนจะอ้าปากร้องเพลงไหมครับ
1: ไม่ครับเพราะว่าถ้าร้องเพลงแล้วปากมันจะอ้าแล้วเนื้อที่คาบอยู่มันจะตกครับ
0: ใช่เพราะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เราคาบเนื้ออยู่พอเราอ้าปั๊บเนื้อมันก็ต้องร่วงหล่นถูกไหมอ้าประมือให้เพื่อน1ยิ้มหนึ่งยิ้มครับต่อไปนะครับตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องนี้มีชื่อว่ากากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เอาชื่อนิทานมาใส่เลยนะครับตัวละครก็จะมีอยู่2ตัวที่เห็นก็คือกากับสุนัขจิ้งจอกฉากกับสถานที่ก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งดังที่เห็นในภาพหรืออาจจะเป็นป่าแห่งหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของเหตุการณ์สำคัญเราจะสรุปสั้นๆจะไม่คัดลอกมาทั้งหมดอีกาซึ่งกำลังคาบชิ้นเนื้ออยู่นั้นได้หลงเชื่อคำชมของสุนัขจิ้งจอกมันจึงอ้าปากร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟังนี่คือเหตุการณ์สำคัญถูกไหมถูกและบทสุดท้ายผลสรุปของเหตุการณ์พออีกาอ้าปากปั๊บเมื่ออีกาอ้าปากร้องเพลงจึงทำให้ชิ้นเนื้อหล่นร่วงจากปากของอีกาสุนัขจิ้งจอกจึงคาบชิ้นเนื้อนั้นแล้ววิ่งหนีไปใครจะอยู่ล่ะใช่ไหมได้ชิ้นเนื้อแล้วใครจะอยู่ก็ต้องหนีนะครับและสุดท้ายสิ่งสำคัญที่เวลาที่เราอ่านนิทานอีสปก็ดีนิทานพื้นบ้านก็ดีหรือนิทานปรัมปราประเภทอื่นๆนักเรียนก็จะต้องมีการสรุปข้อคิดจากเรื่องใช่ไหมข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรอ่านพร้อมกัน

0: อย่าหลงเชื่อคำป้อยอคำชมและมีอีกหนึ่งประเด็นสองยิ้มมีมูลค่าเท่ากับสองยิ้มกลุ่มไหนช่วยกันคิดปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะถ้าปลายทางตอบถูกก็รับหน้ายิ้มตกผลึกยังปรึกษากันยังครับกลุ่มสามอ่ะสองยิ้ม
1: ต้องมีความรอบคอบค่ะแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
0: มีความรอบคอบอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมาดูพร้อมกันลุ้นไปพร้อมกันนะครับ5 4 3 2คำตอบมาอ้าวไม่ตรงประเด็นแต่ได้ไหม
2: ได
0: ้เพราะฉะนั้นปลอบใจนะเดี๋ยวดูคำตอบของครูก่อนคนที่พูดจาประจบประแจงมักจะหวังผลประโยชน์ทำไมเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่หวังอะไรจากอีกาเนื้อแต่ที่ชูก้าก็ตอบถูกนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอ่ะให้หนึ่งยิ้มปลอบใจเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นอาจจะเป็นมินิฮาร์ดนะครับนะครับและกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทำแบ่งงานโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนิทานพื้นบ้านที่เราเรียนมาแล้วคือเรื่อง
2: จ
0: ันทโครบก็ให้นำความรู้เนื้อหาจากนิทานจันทโครบนะครับมาเขียนซึ่งใบงานของครูเนี่ยครูจะตัดตัวละครออกนะครับก็จะเหลือเพียงแค่แผนภาพโครงเรื่องฉากสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบงานหรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับและนักเรียน

นั้นเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำวิชานะครับตรวจและประเมินให้คะแนนด้วยนะครับรูปร่างหน้าตาใบงานที่8ก็จะมีประเด็นหลักๆดังนี้มีแผนภาพโครงเรื่องฉากสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเฉลยแนวคำตอบใบงานพร้อมกันนะครับเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนได้เพราะว่าไม่ยากนักบางคนอาจจะเลือกเขียนนิทานตามความสนใจหรืออาจจะเขียนเรื่องจันทโครบไปเลยก็ได้จะได้เป็นการต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสำหรับชื่อแผนภาพนะครับก็คือชื่อจันทโครบตามชื่อนิทานเลยส่วนตัวละครก็จะมีจันทโครบนางโมราโจรป่าพระฤาษีพระอินทร์นางมุจลินแต่ในใบงานไม่มีครูตัดออกนะครับต่อมาส่วนที่3ฉากสถานที่ก็จะมีทั้งหมด3ฉากฉากที่1คือ
1: เมืองพรหมท
0: ั
1: ศน์
0: เมืองพรหมทัศน์เป็นการเปิดเรื่องนักเรียนสามารถจดตามได้เลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันสามารถดูความถูกต้องและตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันเลยนะครับต่อมาฉากที่2ก็คือป่าป่าที่โจรป่าแอบซุ่มอยู่ใช่ไหมที่นางโมราออกมาจากผอบเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในป่าและฉากที่3เป็นช่วงใกล้ตอนจบที่จันทโครบเดินทางไปหาเนื้อคู่ก็คือนางมุจลินที่ถ้ำพญานาคใช่ไหมต่อมานะครับเหตุการณ์สำคัญแบ่งได้เป็นย่อยๆ3เหตุการณ์ดังนี้1เหตุการณ์แรกก็คือจันทโครบเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและไปศึกษาเล่าเรียนวิชากับพระฤาษีหลังจากนั้นก็กราบลาพระฤาษีเพื่อเดินทางกลับมาบ้านเมืองของตนเองจบไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2จันทโครบทำไมครับ
1: เปิด
0: พระโอบนะและก็ได้พบรักกับนางโมราระหว่างทางที่เดินทางกลับเจอกับโจรป่าได้ต่อสู้กันนางโมราทำไมช่วยใครช่วยโจรป่านะครับและสุดท้ายจันทโครบก็ถูกฆ่าเสียชีวิตนะครับและเหตุการณ์ที่3สุดท้ายแล้วทำไมพระอินทร์มองเห็นก็ลงมาช่วยและได้ชุบชีวิตจันทโครบ

นะครับแล้วก็บอกจันทโครบว่าเนื้อคู่แท้ๆของจันทโครบเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถ้ำพญานาคก็คือนางมุจลินลูกของพญานาคนั่นเองสุดท้ายแล้วผลของเรื่องเป็นยังไงผลของเรื่อง

0: ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครไม่ทันก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ประธานก็สามารถติดตามดูแนวคำตอบย้อนหลังได้นะครับและในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนคำถามสรุปบทเรียนคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไรขออาสาสมัครครับกลุ่มที่4ของเรานั่นเองหนูเดินมาตอบข้างหน้าเลยครับลูกการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับ
1: ทำให้สามารถสรุปเนื้อเรื่องค่ะแล้วสรุปได้สั้นค่ะและเข้าใจภาพรวมได้มากขึ้นค่ะ
0: เข้าใจภาพรวมของเรื่องได้มากขึ้นสรุปเรื่องได้ยังไง
1: ได้สั้นค
0: ่
1: ะ
0: ให้สั้นให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับถูกต้องรับไป2ยิ้มนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปนะครับก่อนที่จะปิดท้ายกันในวันนี้สรุปหน้ายิ้มที่แต่ละกลุ่มได้ในวันนี้นะครับกลุ่มที่1ได้กี่ยิ้ม
2: 3
0: ยิ้มกลุ่มที่2
2: 2ยิ้ม
0: กลุ่มที่3
2: 3ยิ้ม
0: กลุ่มที่4
2: 2ยิ้ม
0: และกลุ่มที่5
2: 2ยิ้ม
0: กลุ่มไหนได้เยอะสุด
2: เพื่อนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้2ยิ้มเท่ากันปรบมือให้เพื่อนเช่นเดียวกันเดี๋ยวครั้งหน้าชั่วโมงถัดไปอาจจะเป็นมินิฮาร์ดเป็นหัวใจนะครับให้นักเรียนทุกคนก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้าน3เล่านิทานแสดงว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยต้องมีการเล่านิทานอย่างแน่นอนอาจจะมีการสุ่มตัวแทนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบความรู้ที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านอย่าลืมนะครับว่าก็ต้องมีบทอ่านหรือเรื่องย่อของนิทานสำหรับมาเล่าด้วยสามารถโหลดใบความรู้และใบงานได้ที
2: ่ www.tl.tv.ac.th
0: ออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษนะครับชื่นชมสำหรับปลายทางนะครับก็อยากจะฝากให้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและไปทำการบ้านให้เสร็จนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเ

0: ียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือยังคงอยู่กับเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการวิเคราะห์ตนเองแล้วนะครับว่าเราได้เลือกรับประทานอาหารเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองหรือไม่นะครับซึ่งครูเชื่อว่าส่วนใหญ่ในนี้รู้แล้วนะครับว่าตัวเองทานอาหารได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อเลือกว่าเราทานอาหารเหมาะสมกับตนเองหรือไม่เนี่ยมีอะไรบ้างครับพอจะบอกครูได้ไหมครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับคิดตามได้เลยนะครับเป็นการทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเราจะต้องเลือกพิจารณาสิ่งใดบ้างเพื่อทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองภายใน1วันครับ
0: ทานสารอาหารให้ครบ6ประเภทครับ
1: เพื่อนบอกว่าทานอาหารให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทมีอะไรบ้างครับเพื่อนๆตอบพร้อมกันได้เลย
2: ค่ะ
1: ไขมัน
2: โปรตีน
1: คาร์โบไฮเดรตวิตามิน
2: เกลือแร่
1: น้ำเยี่ยมเลยครับนอกจากสารอาหารต้องครบทั้ง6ประเภทแล้วเรายังต้องคำนึงถึงสิ่งใดอีกครับเชิญครับ
3: ทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย
1: ใช่ครับเราต้องทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยทีนี้ครูกำลังถามว่าถ้าเราจะทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างเมื่อกี้เพื่อนตอบมาหนึ่งอย่างแล้วก็คือดูว่าสารอาหารต้องได้ครบทั้ง6ประเภทนอกจากสารอาหารแล้วต้องดูอะไรอีกครับที่เราวิเคราะห์ตนเองในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราวิเคราะห์ตามอะไรว่าเราทานอาหารได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
3: วิเคราะห์ตามโภชนาการ
1: วิเคราะห์ตาม
3: โภชนาการ
1: ธงโภชนาการใช่ไหมครับก็คือสัดส่วนของอาหารนั่นเองนะครับเราต้องทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการบางอย่างต้องทานในปริมาณที่มากบางอย่างต้องทานในปริมาณที่น้อยโอเคตอนนี้ได้2สิ่งแล้วที่เราจะต้องพิจารณาก็คือสารอาหารที่เราจะต้องได้รับให้ครบทั้ง6ประเภทแล้วก็ทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการนอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันด้วยถูกไหมถ้าเป็นผู้ชายในอายุเท่าพวกเราต้องได้ผลวันละเท่าไหร่ครับ1,800 กิโลเท่าไหร่นะครับ 1,800 ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันถูกไหมถ้าคนที่ชอบออกกำลังกายก็ต้องประมาณ 1,800 ขึ้นไปถูกไหมครับถ้าเป็นในส่วนของคนที่เรียนหรือทำงานตามปกติเนี่ยก็ต้องการแค่พลังงาน1,700นะครับซึ่งของแต่ละคนจะไม่เท่ากันต้องดูตามความเหมาะสมดูกิจกรรมที่ทำของตนเองนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือความปลอดภัยใช่ไหมครับเราทานอาหารเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยว่าอาหารที่เรารับประทานไปนั้นปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อที่เราจะได้ทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารได้เหมาะสมกับเพศและวัยร่างกายจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญครับ
0: มีภูมิต้านทานมากขึ้นครับช่วยให้พ้นจากโรคต่างๆได้ลดลงค่ะ
1: เพื่อนบอกว่านะครับร่างกายของเราก็จะมีภูมิต้านทานมากขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราทานอาหารได้เหมาะสมกับเพศและวัยนะครับเป็นคําตอบจากเพื่อนๆของเรานะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเราหรือคนรอบข้างของเราครับรับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับเพศและวัยจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างคําตอบจากนักเรียนต้นทางครับขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
0: ถ้าเราหรือคนรอบข้างรับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับเพศและวัยจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและเป็นโรคเกี่ยวกับการขาดสารอาหารได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับเพศและวัย เราก็อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหารได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบจากนักเรียนต้นทางของเรานะครับและซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับว่าตัวเองนั้นรับประทานอาหารได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเพศและวัยอย่างไรแล้วเราก็จะมาหาแนวทางหรือวิธีการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยมากขึ้นนั่นเองครับโดยการทำกิจกรรมต่อไปนี้เลยครับกิจกรรมที่1เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองนะครับซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย 2. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้ก็มี2ข้อซึ่งไม่ยากเลยนะครับหนูจะต้องบอกผลที่เกิดขึ้นได้ว่าถ้าหากว่าหนูรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมกับตนเองเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรแล้วก็ต้องบอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้ในชั่วโมงนี้นะครับก็คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายการอาหารที่ตนเองรับประทานในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับก็คือสิ่งที่เราได้ทำไปชั่วโมงที่แล้วนะครับวิเคราะห์ตัวเองและวันนี้เราจะเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับเพื่อดูว่าเพื่อนทานอาหารได้เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่นะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้จะมี2ข้อนะครับซึ่งจะเป็นข้อ7ถึงข้อ8นะครับซึ่งจะต่อเนื่องกับข้อที่ผ่านมาในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านในใจและบอกครูให้ได้ว่าแต่ละข้อหนูจะต้องทำอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้อ่านวิธีการทำกิจกรรมข้อที่7เสร็จแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับตอบพร้อมกันได้เลยครับ
1: และเปลี่ยนผลการลงข้อสรุป
0: เราจะต้องแลกเปลี่ยนผลการลงข้อสรุปจากชั่วโมงที่ผ่านมาให้เพื่อนฟังนะครับเอาง่ายๆก็คือหนูจะต้องเล่าข้อมูลที่หนูสรุปได้ในชั่วโมงที่ผ่านมาให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันคาดการณ์ว่าถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารตามที่เราเขียนไว้เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรจะส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไรแค่นี้เองยากไหมครับไม่ยากโอเคในข้อถัดไปครับข้อที่8อ่านพร้อมกันครับ

0: ในข้อนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรนะครับหนูจะต้องร่วมกันอภิปรายแล้วก็รับฟังเหตุผลของเพื่อนนะครับว่าเหตุใดเพื่อนจึงเลือกรับประทานอาหารตามที่เพื่อนเขียนมานะครับถ้าหากพบว่าเพื่อนนั้นรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหนูจะให้คำแนะนำกับเพื่อนอย่างไรบางอย่างควรทานมากขึ้นบางอย่างควรทานให้น้อยลงหนูสามารถให้คำแนะนำเพื่อนได้คราวนี้ในการให้คำแนะนำต้องระวังนิดหนึ่งนะครับหนูต้องให้คำแนะนำอย่างมีเหตุผลและใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นมิตรกับเพื่อนๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับไม่ละเมิดสิทธิเพื่อนตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจคราวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการทำกิจกรรมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนะครับในช่วงแรกนักเรียนจะต้องทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งในช่วงนี้คุณครูก็จะขอสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนหนึ่งคนออกมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆต้นทางและกับเพื่อนๆปลายทางของเราครับเชิญครับมาด้านหน้าได้เลยครับในช่วงนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับในกลุ่มต้องมี1คนยืนขึ้นแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการรับประทานอาหารของนักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นสมมุติเป็นตัวแทนในกลุ่มนะครับที่ยืนขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนเชิญครับ
1: ตนเองรับประทานอาหารครบทั้ง3มื้อค่ะ
0: ตอนนี้เพื่อนบอกว่าเขารับประทานครบทั้ง3มื้อนะครับต่อไปครับ
1: สารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่ครบทุกประเภทค่ะ
0: สารอาหารที่ได้รับไม่ครบทุกประเภทขาดอะไรครับ
1: ไขมันและวิตามินค่ะ
0: ขาดไขมันและวิตามินนะครับถัดมาในส่วนของสัดส่วนของอาหารครับ
1: ข้าวแป้งวันละ5ทัพพีค่ะ
0: ทานข้าวแป้งวันละ5ทัพพีซึ่งตามสัดส่วนของทงโภชนาการแล้วหนูควรจะทานให้ได้วันละ
1: 8
0: ทัพพีแสดงว่าหนูทานน้อยกว่าสัดส่วนของทงโภชนาการนั่นเองนะครับต่อไป
1: ผักวันละ0ทัพพีค่ะ
0: หนูไม่ได้ทานผักเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วหนูควรจะทานให้ได้วันละ4ทัพพีนั่นเองครับต่อไปครับ
1: ผลไม้วันละ0ส่วน
0: หนูไม่ได้ทานผลไม้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนนะครับควรจะทานผลไม้ให้ได้วันละ
1: 3ส่วน
0: 3ส่วนถัดไปครับ
1: นมวันละ1แก้วกินตอนก่อนนอนค่ะ
0: เพื่อนดื่มนม1แก้วก่อนนอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วควรดื่มวันละกี่แก้วครับ3แก้วต่อไปครับ
1: เนื้อสัตว์วันละ6ช้อนกินข้าวค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนทานเนื้อสัตว์วันละ6ช้อนกินข้าวซึ่งตรงกับสัดส่วนอาหารตามทงโภชนาการไหม
1: ตรงค่ะ
0: ตรงเลยโอเคครับซึ่งตรงนี้หนูทานอาหารได้สัดส่วนตามทงโภชนาการไหมครับ
1: ไม่
0: ได้สัดส่วนตามทงโภชนาการนั่นเองโอเคถัดไปครับน้ำมันน้ำตาลเกลือ
1: วันละน้อยๆค่ะ
0: ทานวันละน้อยน้อยๆโอเคครับต่อไปเลย
1: ปริมาณพลังงานจากอาหารที่ร่างกายของตนเองต้องการต่อวันเท่ากับ 1,500 กิโลแคลอรี่ค่ะ
0: ครับแล้วหนูรับประทานอาหารแล้วได้พลังงานเท่าไหร่ครับ
1: 503กิโลแคลอรี่
0: 503กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นยังไงครับ
1: น้อยเกินไป
0: น้อยเกินไปถือว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสมกับเพศและวัย
0: ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยนั่นเองนะครับตอบ
1: อาหารที่ตนเองรับประทานปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะโดยไม่มีสารอันตรายในอาหารค่ะ
0: โอเคครับแล้วก็อาหารที่เพื่อนรับประทานนะครับก็ปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ไม่มีสารที่เป็นอันตรายอยู่ในอาหารที่รับประทานเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับจะต้องมีตัวแทน1คนยืนขึ้นภายในกลุ่มนะครับแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าอาหารที่ตนเองรับประทานเนี่ยจากการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องคาดการเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารนะครับนักเรียนในกลุ่มนะครับก็ต้องช่วยกันบอกเพื่อนๆนะครับว่าจากการที่เพื่อนรับประทานอาหารแบบนี้นะครับถ้าหากรับประทานอาหารแบบนี้เป็นประจำหรือทานบ่อยๆเนี่ยผลที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจะส่งผลกระทบอย่างไรกับเพื่อนครับตรงนี้นักเรียนลองบอกเพื่อนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูหน่อยครับว่าผลที่เกิดขึ้นมาจะเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆที่นั่งอยู่สามารถบอกได้เลยจากการรับประทานอาหารของเพื่อนเนี้ยครับ เพื่อนไม่ได้ทานไม่ได้ทานผักเลยไม่ได้ทานผลไม้เลยคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรครับ
2: ทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาห
0: ารเพื่อนบอกว่าทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับอาจจะทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆตามมาแล้วก็ได้รับพลังงานได้ไม่ตามที่ร่างกายเราต้องการนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับที่นักเรียนจะต้องร่วมกันคาดการปัญหากับเพื่อนในกลุ่มนะครับซึ่งทุกกลุ่มต้องทำแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องอภิปรายแล้วก็รับฟังเหตุผลกับเพื่อนนะครับตรงนี้หนูก็พูดคุยกันโดยใช้เหตุผลรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้และหลังจากนั้นนะครับหนูก็หาแนวทางและพูดโน้มน้าวให้เพื่อนปรับเปลี่ยนมารับประทานอาหารให้เหมาะสมอย่างมีเหตุผลนะครับเมื่อเราแลกเปลี่ยนข้อมูลเสร็จแล้วคาดการปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนแล้วนะครับเราก็รับฟังเหตุผลการพูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็หาแนวทางพูดโน้มน้าวให้เพื่อนปรับเปลี่ยนมารับประทานอาหารให้เหมาะสมอย่างมีเหตุผลนะครับตรงนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเน้นย้ำนักเรียนปลายทางกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับจะให้นักเรียนปลายทางได้ทำการแลกเปลี่ยนผลการลงข้อสรุปจากการรับประทานอาหารของตนเองนะครับกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนๆปลายทางก็สามารถแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับจากนั้นหาแนวทางและพูดโน้มน้าวให้เพื่อนปรับเปลี่ยนมารับประทานอาหารให้เหมาะสมอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็สำหรับคุณครูปลายทางนะครับช่วยจัดบรรยากาศในห้องเรียนนะครับให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากนั้นให้คำแนะนำการพูดโน้มน้าวให้ใช้ถ้อยคำที่เป็นมิตรและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนของเรานะครับก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็หาแนวทางในการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราได้ให้คำแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่ใกล้ครูที่สุดก่อนเลยนะครับกลุ่มนี้ครับขอตัวแทน1คนนะครับช่วยบอกคุณครูหน่อยครับว่าหนูมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนอย่างไรบ้างครับ
1: ข้าวแป้งวันละ 6-7 ทัพพีค่ะ
0: หนูทานข้าวแป้งวันละ 6-7 ทัพพีเพื่อนบอกว่าไงครับหนูทานได้เหมาะไม่เหมาะสมแล้วเพื่อนๆให้คำแนะนำกับหนูว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ควรกินให้มากกว่านี้ค่ะ
0: เพื่อนให้คำแนะนำว่าควรรับประทานให
1: ้
0: มากกว่านี้แล้วมีประเด็นไหนที่เพื่อนแนะนำอีกครับ
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วอ่ะแสดงว่าของหนูที่ทานไม่เหมาะสมก็คือข้าวแป้งถูกไหมครับและอย่างอื่นหนูทานเหมาะสมดีแล้วใช่ไหมครับ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อ่ะอย่างเช่นอะไรครับ
1: ผักค่ะ
0: ผัก
1: วันละ3ทัพพ
0: ีวันละ3ทัพพีแล้วเพื่อนแนะนำว่ายังไงบ้างในกลุ่ม
1: ควรกินให้มากกว่านี้ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนก็บอกว่าควรทานผักให้มากกว่านี้มีอะไรอีกไหมครับ
1: ผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้อย่างไรครับ
1: วันละ1ส่วนค่ะ
0: หนูทานวันละ
1: 1
0: ส่วนเพื่อนแนะนำว่าอย่างไร
1: ควรกินให้มากกว่านี้ค
0: ่
1: ะ
0: ควรกินให้มากกว่านี้โอเคมีอะไรอีกไหมครับ
1: นมค่ะ
0: นมยังไงครับ
1: วันละ1แก้วค่ะ
0: วันละ1หนูทานวันหนูดื่มวันละ1แก้วถูกไหมแล้วเพื่อนบอกหนูว่าไง
1: ต้องกินเพิ่มขึ้นอีกค
0: ่ะเพื่อนบอกว่าต้องดื่มนมให้มากขึ้นอีกถูกไหมเพราะว่าจะได้เหมาะสมกับตนเองมากขึ้นนะครับแล้วในส่วนของปริมาณพลังงานครับเป็นไงอีกหน้าหนึ่งหน้านี้หนูได้พลังงานเป็นไงครับ
1: เยอะค่ะ
0: พลังงานของหนูเยอะกว่าความต้องการของ
1: ตัวเองค่ะ
0: ตัวเองแล้วเพื่อนแนะนำว่าไงครับตรงนี
1: ้ควรกินให้น้อยลงค่ะ
0: ควรทานให้น้อยลงโอเคดังนั้นของหนูก็อาจจะสรุปได้ว่าสารอาหารบางอย่างที่หนูรับประทานแล้วได้น้อยกว่าสัดส่วนของทงโภชนาการหนูก็ต้องทานให้มันมากขึ้นแต่หนูอาจจะทานบางอย่าง
1: เยอะ
0: อยู่แล้วหนูก็ต้องลดลงมาเพื่อให้ได้พลังงานที่เหมาะสมนะครับโอเคครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเราลองมาดูของกลุ่มถัดไปครับว่ามีการแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับเอาที่สำคัญก็ได้นะครับไม่ต้องบอกทั้งหมดนะครับเอาใครดีครับตัวแทน1คนเชิญครับ
2: ข้าวแป้งผมทานวันละ8ทัพพีครับ
0: อันนี้เหมาะสมอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้เพื่อนก็คือได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ได้แนะนำเอาในสิ่งที่เพื่อนแนะนำเราเพิ่มเติมได้เลยครับอะไรที่ดีแล้วไม่เป็นไรครับ
2: ผักครับ
0: ผักยังไงครับ
2: ผมทานวันละ2ทัพพีเพื่อนบอกให้ทานเพิ่มขึ้นครับ
0: หนูทานผักวันละ2ทัพพีเพื่อนบอกให้ทานเพิ่มขึ้นโอเคดีมากครับ
2: นมครับ
0: ยังไงครับ
2: ผมกินวันละ2แก้วครับเอ้ยขออภัยครับดื่มวันละ2แก้วครับ
0: หนูดื่มนมวันละ2แก้วแล้วเพื่อนว่าไง
2: เพื่อนบอกว่าดื่มเพิ่มขึ้นจะได้ไม่ขาด
0: เพื่อนบอกให้ดื่มนมเพิ่มขึ้นให้ดื่มเพิ่มขึ้นอีกเยอะมั้ย
2: ครับ
0: อีก
2: แก้ว1แก้วครับ
0: 1แก้วโอเคมีตรงไหนไหมครับที่เพื่อนแนะนำเป็นพิเศษ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีอ่ะในส่วนของพลังงานเป็นไงครับ
2: พลังงานผมได้คงกินไปวันละ851กิโลแคลอรี่ครับ
0: หนูได้พลังงานวันละ850
2: เอ็ดแ
0: คลอรี่ซึ่งร่างกายหนูต้องการเท่าไหร
2: ่1,500ครับ
0: ครับแล้วเพื่อนแนะนำว่าไงครับ
2: เพื่อนบอกว่าควรกินให้มากมากขึ้นจะได้ไม่ขาดสารอาหาร
0: ควรทานอาหารให้มากขึ้นนะครับจะได้ไม่ขาดสารอาหารแล้วก็ได้พลังงานที
2: ่เหมาะสม
0: เหมาะสมกับร่างกายมีเพื่อนแนะนำอย่างอื่นอีกไหม
2: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วครับโอเคขอบคุณกลุ่มนี้มากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มถัดไปครับกลุ่มนี้ขอตัวแทนสักหนึ่งคนครับเล่าให้เพื่อนๆไปทางได้ฟังหน่อยครับว่าหนูได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรไปบ้างเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญได้เลยนะครับว่าตรงไหนที่เพื่อนแนะนำเชิญครับเพื่อนแนะนำหนูว่าอย่างไรบ้างครับ
3: ให้ทานเนื้อสัตว์มากขึ้น
0: เพื่อนบอกว่าให้ทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นเพราะว่าของหนูทานน้อยกว่าทงโภชนาการถูกไหม
3: คร
0: ับ ใช่ครับแนะนำอะไรอีกครับ
3: ไม่มี
0: เพื่อนไม่ได้แนะนำอะไรแล้วถูกไหมอ่ะแล้วเราได้แนะนำอะไรเพื่อนไปบ้างกับเพื่อนคนอื่น
3: ให้ กินเนื้อสัตว์น้อยลงนิดนึง
0: อ๋อมีบางคนที่หนูแนะนำไปว่าให้ทานน้อยลงถูกไหมเพราะว่าเขาทานมากกว่าที่ทงโภชนาการกำหนดไว้ถูกไหมครับอันนี้สำหรับเพื่อนบางคนแล้วหนูได้แนะนำอะไรเพื่อนไปอีกบ้างครับ
3: แค่นี
0: ้ครับแค่นี้โอเคซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มเนี่ยก็คือได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครบทุกคนแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับดีมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มถัดไปกลุ่มนี้ครับหนูได้มีการแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างเล่าได้เลยครับ
4: ข้าวแป้งวันละ3ทัพพีค่ะ
0: ข้าวแป้งวันละ3ทัพพีหมายความว่าไง
4: น้อยเกินไปค่ะ
0: หมายความว่าน้อยเกินไปเพื่อนบอกว่าไงครับ
4: น้อยเกินไปค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าต้องทานข้าวให้มากกว่านี้ใช่ไหมเพราะดูทานวันละกี่ทัพพี
4: สามท
0: ัพพีเพื่อนก็บอกว่าต้องทานให้มากกว่านี้โอเคมีอะไรอีกไหมที่เพื่อนแนะนำหนู
4: ผัก
0: ผักยังไงครับ
4: ไม่ได้กิน
0: ค่ะฮะ
4: ไม่ได้กิน
0: อ๋อหนูไม่ได้กินผักเลยไม่ได้ทานผักเลยแล้วเพื่อนแนะนำว่าไง
4: เพื่อนบอกว่าให้กินผักต้องกินผักให้ได้มากกว่านี้ร่างกายจะได้แข็งแรงค
0: ่ะเพื่อนแนะนำว่าหนูต้องกินผักให้ได้มากกว่านี้คือจะได้สารอาหารครบตามทรงโภชนาการร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นถูกไหมเพราะว่าในผักเนี่ยจะให้วิตามินและเกลือแร่ด้วยถูกไหมถ้าเราขาดไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมาอันนี้เพื่อนได้แนะนำบ้างไหมอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆเพื่อนได้พูดถึงบ้างไหมครับพูดถึงโอเคเยี่ยมเลยกลุ่มนี้แนะนำกันดีมากนะครับมีพูดถึงโรคที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับถ้าหากเราขาดอาหารบางประเภทไปเพื่อนแนะนำอะไรอีกไหม
4: ให้กินนมมากกว่านี้ค่ะ
0: เพื่อนบอกให้กินนมมากกว่านี้ให้ดื่มนมให้มากขึ้นนะครับมีอะไรอีกไหมครับ
4: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วในส่วนของปริมาณพลังงานก็ทานได้เหมาะสมถูกไหมครับ
4: ค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนครับแล้วก็ลองมาดูกลุ่มนี้บ้างครับออกมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วได้อะไรบ้างเชิญครับ
4: ข้าวแป้งวันละ8ทัพพีค่ะ
0: ข้าวแป้งวันละ8ทัพพีแล้วเพื่อนแนะนำว่าไงครับ
4: เพื่อนบอกว่ากินพอดีค
0: ่
4: ะ
0: เพื่อนบอกว่าโอเคที่หนูกินเนี่ยพอดีแล้วใช่ครับเยี่ยมเลย
4: แล้วก็ผักวันละ2ทัพพีค่ะ
0: ครับแล้วเพื่อนแนะนำว่าไง
4: ให้กินผักมากกว่านี้ค
0: ่
4: ะ
0: ให้กินผักมากกว่านี้เพื่อนได้ให้เหตุผลไหมว่าทำไมต้องกินผักให้ได้มากกว่านี
4: ้เพราะว่าร่างกายจะขาดสารอาหารได้ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อถ้าเราทานผักน้อยไปเพื่อนก็บอกว่าร่างกายเราจะขาดสารอาหารโอเคเพื่อนแนะนำว่าไงอีกครับ
4: ผลไม้ค่ะ3ส่วนค่ะ
0: ผลไม้หนูทานไปกี่ส่วน
4: 0ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อหนูไม่ได้ทานผลไม้เลยดังนั้นเพื่อนแนะนำว่า
4: ให้กินผลไม้ครบ
0: 3ส่วนให้กินผลไม้ให้ครบโอเค
4: แล้วก็นมวันละ3แก้วหนูกินไปหนูไม่ได้กินเลยค่ะ
0: หนูไม่ได้ดื่มนมเลยนะครับเพื่อนก็แนะนำว่า
4: ให้กินนมมากขึ้นค่ะ
0: ให้กินนมให้มากขึ้นโอเคหมดแล้วยังครับในสิ่งที่เพื่อนแนะนำ
4: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วหนูทานอาหารครบทั้ง3มื้อไหม
4: ครบค่ะ
0: 3มื้อโอเคอันนี้เดี๋ยวคุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงเนาะในระหว่างที่คุณครูเดินดูเพื่อนเราทำกิจกรรมเนี่ยก็ยังมีเพื่อนบางคนที่ทานอาหารไม่ครบ3มื้อแล้วก็เพื่อนในกลุ่มก็ได้มีการแนะนำว่าให้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเพราะถ้าขาดมื้อใดมื้อหนึ่งไปแล้วหนูทำแบบนี้เป็นประจำอาจจะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้นะครับเพื่อนก็ให้คำแนะนำพร้อมกับพูดถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะเอามาเล่าต่อให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังแล้วก็รับรู้ด้วยนะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วนะครับท้ายชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนนะครับช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่าในวันนี้ที่เราทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไปเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับพอจะมีตัวแทนสักคนหรือ2คนไหมครับช่วยสรุปให้ครูฟังหน่อยครับว่าหนูได้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมในวันนี้ครับเอาตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยครับเชิญครับ
5: เราควรจะกินอาหารอะไรมากขึ้นแล้วก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนควรจะกินอะไรมากขึ้นด้วยค่ะ
0: เราได้รู้ว่าต ัวเราเองเนี่ยเพื่อนให้คำแนะนำเรามาเราก็ได้รู้ว่าเราควรทานอาหารบางชนิดทานให้มากขึ้นอาหารบางชนิดเราควรทานให้น้อยลงแล้วก็เราเองก็ได้มีโอกาสที่จะแนะนำเพื่อนถูกไหมว่าเพื่อนต้องรับประทานอาหารอย่างไรโอเคเยี่ยมเลยครับคนอื่นมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมไม่มีละอ่ะโอเคอันนี้ถ้างั้นคุณครูขอเพิ่มเติมให้นะครับในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองในสิ่งที่หนูจะต้องพิจารณาเนี่ยที่หนูได้ช่วยกันพิจารณาแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนเนี่ยหนูจะต้องพิจารณาถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกไหมครับอันนี้หนูได้พูดกันไปไหมเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารตอนที่หนูแลกเปลี่ยนข้อมูลกันพูดไหมครับพูดโอเคแล้วก็หนูได้พูดถึงปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของแต่ละคนไหมได้พูดไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องพิจารณาถึงนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนตอนหนูแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ดูของเพื่อนไหมว่าเพื่อนได้รับสารอาหารครบถ้วนไหมตรงนี้หนูก็ได้พิจารณาตามเกณฑ์เหล่านี้นะครับดูสัดส่วนของอาหารตามทรงโภชนาการได้ดูไหมได้ดูนะครับแล้วก็ปริมาณพลังงานตามที่ร่างกายต้องการอันนี้หนูก็ได้พิจารณาประกอบร่วมไหมครับตอนที่หนูแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโอเคตรงนี้หนูก็ใช้เกณฑ์ตรงนี้ในการพิจารณาด้วยนะครับนอกจากนี้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพไหมได้พูดถึงเรื่องความปลอดภัยของอาหารไหมครับตอนที่หนูแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแลกเปลี่ยนดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้นะครับหนูได้นำเสนอข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันโดยใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายด้วยนะครับอาจจะทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหารในกรณีที่หนูทานอาหารน้อยบางอย่างน้อยเกินไปนะครับหรืออาจจะเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการที่เราทานอาหารมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นโรคอ้วนนะครับซึ่งในข้อมูลตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายอยู่นะครับซึ่งเราก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งในชั่วโมงนี้คุณครูก็เชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะเอาคำแนะนำของเพื่อนไปปรับปรุงแล้วก็รับประทานอาหารให้ได้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเองรับประทานอาหารได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในชั่วโมงถัดไปเรายังคงเรียนอยู่กับเรื่องนี้นะครับเราจะทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับ

0: นเองแล้วก็แบบฝึกหัดเรื่องสารอาหารนะครับตรงนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดไว้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับจาก www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน

0: พร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้พบกับคุณครูกฤตพงษ์ผู้ประสงค์ครับหรือครูแจ็คนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันครับก่อนอื่นเลยคุณครูจะให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ครับผมหลังจากที่วีดิทัศน์จบคุณครูจะมีคำถามครับดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจดูแล้วก็เก็บรายละเอียดของวีดิทัศน์ให้มากที่สุดนะครับมาดูกันเลยครับ

พิพิธภัณฑ์อาหารชาติบ้านเก่ากรมศิลปากรนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มศักยภาพมาปี2560ถึง2565นะเปิดเป็นทางการเมื่อเดือนมีนานะคะการจัดแสดงนะคะก็มีทั้งหมด3ชั้นนะคะอาคารนิทรรศการนะคะชั้นล่างสุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการค้นพบเครื่องมือหินในยุคแรกค่ะก็จะมีวิดิทัศน์นำเสนอให้น่าสนใจอะค่ะส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นวัฒนธรรมบ้านเก่านะคะแล้วก็วิถีชีวิตของมนุษย์ในพื้นที่บ้านเก่านะคะสังคมเกษตรกรรมนะคะส่วนชั้นบนสุดนะคะก็จะเป็นยุคหินสู่ยุคโลหะนะคะการจัดแสดงก็จะเป็นเน้นเรื่องของประวัติศาสตร์ในพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะ

0: ครับขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เพื่อการศึกษานะครับจากอาชาธุรกิจนะครับผมนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ชมวิทยทัศน์จบเรียบร้อยแล้วคุณครูมีคำถามครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับเมื่อกี้ได้ครับ
1: เห็นแจกันจากที่ปั้นดินจากดินเผาค่ะแล้วก็โครงกระดูก
0: อะไรนะครับ
1: โครงกระดูกค่ะแล้วก็ถ้วยชามที่ปั้นจากดินเผาค่ะ
0: ครับผมมีใครเห็นนอกจากเพื่อนไหมครับเจกันโครงกระดูกถ้วยชามต่างๆมีเห็นอย่างอื่นไหมครับได้ครับผมกลุ่ม3ได้ไหมกลุ่ม1เห็นอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเยอะแยะมากมายเลยนอกจากเจกันถ้วยชามและโครงกระดูกเห็นอะไรอีกครับหัวหน้าได้ไหมลองดูครับครับผม
2: เห็นถ้ำแล้วก็เห็นพวกที่เพื่อนเห็นแล้วก็มันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับทุกคนเมื่อกี้วิทยทัศน์นำเสนอมาก็คือพวกวัตถุโบราณต่างๆนะครับที่อยู่ที่ไหนครับกาญจนบุรีที่ไหนครับที่ไหนรู้ไหมบ้านเก่าใช่ครับผมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อกี้มีวัตถุโบราณมีโบราณสถานใช่ไหมครับที่เยอะแยะมากมายเลยที่วิดีโอได้นำเสนอนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับล้วนเป็นอะไรครับนักเรียนรู้ไหมอายุเก่าแก่มากๆเลยอะไรนะครับเรื่องราวของมนุษย์ยุคหินถูกต้องครับ 3-4,000 ปีมาแล้วเลยมีอีกไหมมีหลายชนิดมากเลยครับทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรครับนักเรียนรู้ไหมโบราณวัตถุใกล้แล้วใกล้แล้วครับ
3: โบราณสถานแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์
0: ถูกต้องครับผมตบมือให้หัวหน้านะครับทั้งหมดคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะครับซึ่งสำหรับวันนี้เราจะต้องเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถบอกและสืบสอบข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเรามาทบทวนวิธีการทางประวัติศาสตร์กันซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการจำได้ไหมครับนักเรียนชั้นป.6เราเคยเรียนมาแล้วจำได้ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับข้อแรกของวิธีการคืออะไรครับถูกต้องครับผมกำหนดหัวข้อที่เราจะศึกษาขั้นที่2ครับถูกต้องครับผมเมื่อกำหนดหัวข้อเสร็จแล้วเราจะต้องรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครับเมื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเรียบร้อยแล้วขั้นที่3ล่ะครับเก่งมากครับตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานครับผมเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
4: สร
0: ุปข้อมูลเก่งมากและขั้นที่5ครับ
4: นำเสน
0: อโอ้เก่งมากๆเลยครับและนักเรียนครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยปรากฏอยู่ในขั้นไหนครับของวิธีการทางประวัติศาสตร
4: ์
0: การรวบรวมข้อมูลอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมและการตรวจสอบข้อมูลครับปรากฏอยู่ในขั้น2และขั้น3นะครับก็คือเราจะเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เรารวบรวมมาหรือศึกษามานะครับมารวบรวมจากรวบรวมเสร็จแล้วเราก็จะมานำตรวจสอบก็คือการวิเคราะห์ใช่ไหมครับหาความอะไรครับทราบไหมเราวิเคราะห์เพื่ออะไรครับเราวิเคราะห์หลักฐานเพื่ออะไรนักเรียนรู้ความจริงความจริงคืออะไรครับความถูกต้องแล้วก็ความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมครับกิจกรรมนักสืบประวัติศาสตร์ครับโดยให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมสืบหาข้อมูลผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนคุณครูจะมีหัวข้อมาให้6หัวข้อแต่เรามีทั้งหมด5กลุ่มเราจะมาเลือกหัวข้อกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทน1คนต่อกลุ่มครับมารับหัวข้อจากคุณครูครับมาได้เลยน่าจะเรียนครับหนึ่งใบครับผมเอาไปไหนโอเคได้ครับโอ้ขอโทษฮะครับนี่ครับ นักเรียนครับหลังจากได้ภาพที่คุณครูให้ไปแล้วครับนักเรียนลองปรึกษาดูนะครับว่าภาพที่ได้คือภาพอะไรนักเรียนครับสำหรับ6ภาพที่ครูนำมานะครับคือการกำหนดหัวข้อก็คือขั้นที่1นั่นเองขั้นที่1คือเราทำอะไรครับนอกจากกำหนดหัวข้อเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปหาหลักฐานตรงไหนแหล่งไหนเราต้องรู้ชื่อก่อนใช่ครับที่อยู่ที่ไหนคืออะไรครับคือประเด็นคำถามนั่นเองที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับว่าสถานที่นี้หรือโบราณสถานแห่งนี้มีที่มาอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับวันนี้คุณครูยกมา6ภาพคือภาพแรกพระปฐมเจดีย์จังหวัดอะไรครับนักเรียน
5: น
0: ครปฐมใครเคยไปเที่ยวบ้างยกมือโอเคครับใหญ่โตไหมครับ
5: ใหญ่
0: ใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วพอทราบประวัติของพระปฐมเจดีย์ไหมครับนักเรียนไม่ทราบใช่ไหมครับ
5: จำไม่ได
0: ้โอเคครับพระปฐมเจดีย์ก็เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีอายุเป็นพันๆปีเลยเก่าแก่มากเลยใช่ไหมครับแต่มีการสร้างทับองค์เดิมนะครับไม่ใช่องค์ปัจจุบันนี้มีการสร้างทับองค์เดิมทับไปเรื่อยๆจนปัจจุบันก็มีความใหญ่โตขนาดนี้นะครับต่อไปพระธาตุพนมครับนักเรียนใครเคยไปบ้างใครเป็นคนจังหวัดนครพนมครับไม่มีใครเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับไม่มีใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับสำหรับพระธาตุพนมนะครับก็ทราบไหมครับมีความสำคัญอย่างไรเคยได้ยินไหม
5: เคย
0: บางคนไม่เคยใช่ไหมครับพระธาตุพนมก็เป็นเจดีย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็เก็บพระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกันใช่ไหมครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ติดกับฝั่งโขงเลยริมแม่น้ำโขงใช่ไหมครับแล้วก็ตรงข้ามของแม่น้ำโขงคือประเทศอะไรครับประเทศลาวถูกต้องครับแล้วก็ทั้งคนลาวแล้วก็คนไทยนะครับให้ความนับถือมากๆที่พระธาตุพนมนะครับต่อไปครับใครเป็นคนใต้ครับยกมือคนใต้เคยไปไหมครับมีเพื่อนเคยไปนะครับที่ไหนครับ
5: น
0: ครศรีธรรมราชนะครับก็คือพระบรมธาตุเมืองนครนะครับอันนี้ก็มีความเก่าแก่มากๆเป็นพันๆปีเช่นกันนะครับทั้ง3ภาพนี้มีอายุเป็นพันๆปีเลยนะครับนักเรียนเก่าแก่ไหมครับ
5: เก
0: ่
5: าแก่
0: เก่าแก่มากๆภาพ3ภาพต่อไปครับนักเรียนครับเคยเห็นไหมครับภาพแรกเคยเห็นไหมครับไม่เคยใช่ไหมฮะอันนี้คือวัดแขกครับหรือวัดพระศรีอุมาเทวีนะครับที่จังหวัดอะไรครับนักเรียนใครเคยไปกรุงเทพบ้างอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เกี่ยวกับศาสนานักเรียนรู้ไหมทราบไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับฮินดูครับผมเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับต่อไปคืออาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนครับเคยได้ยินไหมครับนักเรียนไม่เคยได้ยินใช่ไหมเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ
5: คล้าย
0: คล้ายใช่ไหมครับตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับนักเรียนอาสนวิหารนี้เกี่ยวกับศาสนาอะไรครับคริสต์ถูกต้องรู้ได้ไงว่าเป็นคริสต์ครับอะไรนะฮะนี่ใช่ไหมครับพระแม่มารีถูกต้องครับผมแล้วก็มีกางเขนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ต่อไปอันนี้ทุกคนจะรู้จักไหมกือเซครับผมมัสยิดกือเซจังหวัดไม่ทราบใช่ไหมครับปัตตานีนักเรียนเคยได้ยินไหมครับจังหวัดปัตตานีเลยใช่ครับผมเกี่ยวกับศาสนา
5: อิสลาม
0: ครับอันนี้ก็มีอายุประมาณ 400-500 ปีนะครับเก่าแก่ไหมครับ
5: เก่
0: าแก่มากแล้วก็สำหรับอาสนวิหารที่จันทบุรีก็มีอายุเป็น 200-300 ปีเช่นกันครับมีการสร้างทับองค์เดิมมาประมาณ5ครั้งแล้วอันนี้เป็นครั้งที่5ครับที่เป็นปัจจุบันที่เราเห็นใช่ไหมครับสวยงามไหมครับข้างในสวยงามมากครับนักเรียนมีภาพที่เป็นกระจกประดับเยอะแยะมากมายต่อไปคือวัดแขกครับก็มีอายุเป็น100ปีเช่นกันครับปรากฏหลักฐานในรัชกาลที่5ครับผมที่เริ่มมีหลักฐานปรากฏขึ้นนะครับโอเคครับนักเรียนเมื่อกี้คุณครูมอบหัวข้อให้กับนักเรียนทุกคนไปแล้วนะใช่ไหมครับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ครับ ในหัวข้อที่1ว่าประเด็นคำถามที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะทราบอะไรบ้างจากโบราณสถานที่เราได้หัวข้อไปครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูได้พระธาตุพนมครับที่จังหวัดนครพนมคุณครูจะตั้งประเด็นคำถามว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นมาเมื่อใดใครเป็นผู้สร้างในหัวข้อที่1เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับต่อไปหัวข้อที่2ครับคือการหัวข้อที่2คืออะไรครับการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานขั้นนี้เราทำอย่างไรครับทราบไหมยังไม่ทราบใช่ไหมครับหลังจากที่เราตั้งประเด็นคำถามในหัวข้อแรกไปแล้วว่าสถานที่นี้สร้างที่ไหนสร้างเมื่อใดสร้างอย่างไรศิลปะแบบใดใช่ไหมครับเราก็จะมาหาข้อมูลและตามคำถามยกตัวอย่างเช่นเราจะทราบอย่างไรว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นที่ไหนบ้างครับสร้างขึ้นที่ไหนเราจะทราบอย่างไรครับนักเรียนค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีอะไรไหมครับในหนังสือก็คือหัวข้อนี้ใช่ไหมครับคือการรวบรวมอะไรอีกครับได้ครับ
6: ถามผ
0: ู้
6: ปกครอง
0: ถามผู้ปกครองได้ครับมีอีกไหมถามคุณครูก็ได้เช่นกันครับข้างหลังครับ
7: ค้นหาใน Google ค่ะ
0: ค้นหาในอินเทอร์เน็ตโอเคครับได้เหมือนกันครับประมาณนี้ครับนักเรียนคือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานนั่นเองเห็นไหมครับเห็นภาพไหมในที่นี้เราสามารถไปพิพิธภัณฑ์ได้เพื่อหาข้อมูลเราสามารถไปศึกษาจากแหล่งหลายๆแหล่งได้นะครับต่อไปคือขั้นที
8: ่
0: 3ครับคือการตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานหลังจากที่เราไปหาข้อมูลหลายๆแหล่งมาแล้วเนี่ยเราก็จะมารวมกันครับว่าวิเคราะห์กันว่าข้อมูลไหนแหล่งไหนที่เราได้เนี่ยเป็นหลักฐานชั้นต้นข้อมูลไหนที่เราได้เป็นหลักฐานชั้นรองเข้าใจหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองไหมครับ
8: เข้า
0: ใจแล้วใช่ไหมครับชั้นไหนมีความสำคัญมากกว่า
8: ช
0: ั้
8: นต
0: ้
8: น
0: ชั้นต้นแล้วสำคัญอย่างไรครับนักเรียนอะไรนะ
9: เป็นสถานที
0: ่
9: จริ ง
0: เป็นสถานที่จริงอะไรอีกอะไรนะฮะรวมสมัยกันถูกต้องครับนักเรียนก็คือเป็นหลักฐานที่รวมสมัยกับโบราณสถานหรือเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมครับแล้วหลักฐานชั้นรองล่ะทราบไหมมีความสำคัญอย่างไรหลักฐานชั้นรองอะไรนะครับทราบไหมทราบไหมเมื่อกี้ชั้นต้นรวมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆแล้วชั้นรองล่ะ
10: ไม
0: ่รวมสมัยกันแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะนำหลักฐานชั้นต้นมาวิเคราะห์ใหม่แล้วก็มีการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับต่อไปขั้นที่4ครับขั้นสรุปความรู้เราจะสรุปความรู้เป็นในรูปแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราจะนำเสนอขึ้นมาเลยคุณครูยกตัวอย่างผังความคิดก็คือ mind map นั่นเองนักเรียนสามารถทำอย่างอื่นนอกจาก mind map ได้ครับและขั้นที่5ครับคืออะไรครับการนำเสนอข้อมูลครับที่สรุปได้ใช่ไหมครับคือการอะไรฮะนักเรียนเราทำขั้น1ขั้น2ขั้น3และขั้น4เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็นำข้อมูลมาสรุปแล้วก็มานำเสนอใช่ไหมครับจำเป็นไหมครับว่าต้องเอามาพรีเซนต์หน้าห้องนำเสนอหน้าห้องเรามีไอเดียสร้างสรรค์นะครับสามารถคิดวิธีการนำเสนอที่หลากหลายได้เลยครับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมครับนักเรียนที่ได้แผ่นภาพไปครับร่วมกันระดมสมองเลยว่าสถานที่ของตนได้อะไรครับถ้ากลุ่มไหนมีข้อสงสัยสามารถถามครูได้นะครับ

0: ครับนักเรียนกลุ่มไหนยังไม่เสร็จครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาครับนำภาพที่เราได้เนี่ยมาติดหน้ากระดานครับออกมาได้เลยครับกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยแล้วติดได้เลยครับมาได้เลยกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ต่อไปครับข้างบนก็ได้โอเคครับนักเรียนกลุ่มไหนจะเป็นคนนำเสนอกลุ่มแรกครับยกมือกลุ่มที่1ครับผมส่งตัวแทนมานำเสนอได้เลยครับได้หมดเลยครับกี่คนก็ได้ครับ3คนโอเคได้หยิบของเรามาครับแล้วก็มาหน้าห้องของกลุ่มที่1ได้ภาพโบราณสถานที่ไหนครับ
1: ได้ที่วัด
0: พูดใส่ไหมก็ได้ครับ
2: ได้ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีครับ
0: อยู่ที่จังหวัด
2: ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับ
0: ครับผมแล้วก็ข้อที่1ครับนักเรียนได้กำหนดประเด็นคำถามใดบ้างครับ
2: การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษานะครับ1อายุกี่ปีสร้างเมื่อใดอยู่ที่ใด
0: ครับผม
2: สถานที่นั้นชื่ออะไรครับ
0: ได้ครับผมข้อที่2
3: จากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: รวบรวมข้อมูลจากหนังสือและจากอินเทอร์เน็ตครับและขั้นตอนที่3ครับ
2: ขั้นตอนที่3การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะครับหลักฐานชั้นต้นคือโบราณสถานครับส่วนหลักฐานชั้นรองคือหนังสือประวัติศาสตร์และอินเทอร์เน็ตคร
0: ับ ได้ครับผมขั้นที่4ล่ะครับกลุ่มนี้จะทำอย่างไร
3: ขั้นที่4การสรุปความรู้สรุปเป็นการอัดวิดีโอค่ะ
0: การอัดวิดีโอครับแล้วก็นำเสนอโดย
3: นำเสนอโดยการอัดวิดีโอเหมือนกันค่ะ
0: อัดวิดีโอก็คือนำเสนอเป็นวิดีโอนะครับโอเคมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนนำไปแปะไว้ที่เดิมเลยครับอีกหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มสุดท้ายใครจะเป็นตัวแทนครับยกมือกลุ่มที่3ครับ
4: ชื่อมัสยิดกรือเซะตั้งอยู่ที่ปัตตานีค่ะ
0: ครับผมขั้นตอนที่1เรากำหนดคำถามว่า
4: การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษากำหนดเป็นสถานที่นี้สร้างอยู่ที่ไหน
0: สร้างที่ไหนครับ
4: ข้อ2การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานคือถามผู้รู้ค้นหาหนังสือและในอินเทอร์เน็ต
0: โอเคเก่งมากครับแล้วก็ข้อที่3เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นที่3เรามาวิเคราะห์อย่างไรบ้างครับ
5: ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานหลักฐานชั้นต้นคือภาพถ่ายและสถานที่จริงครับ
0: ครับผม
5: หลักฐานชั้นรองคือหนังสือและถามผู้รู้ครับ
0: ครับหนังสือและถามผู้รู้แล้วก็ขั้นที่4ที่5ล่ะครับ
5: ขั้นที่4การสรุปบทการสรุปความรู้สรุปเป็นบทความครับ
0: สรุปเป็นบทความและนำเสนอเป็นอย่างไร
5: การนำเสนอนำเสนอเป็นการแสดงครับ
0: การแสดงครับผมเก่งมากครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับครับผมนักเรียนติดไว้ที่เดิมเลยครับเก่งมากครับทุกคนที่ทุกคนได้ทำมานะครับทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันแล้วคุณครูยกตัวอย่างมาแค่2กลุ่มนะครับประมาณนี้นะครับนักเรียนการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองกิจกรรมต่อไปคือการทําใบงานครับใบงานที่2ครับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนหยิบแบบฝึกของตัวเองมาเลยครับเป็นการสรุปหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนเป็นแบบผังความคิดนะครับนักเรียนโดยนักเรียนจะสามารถเขียนหัวข้อเป็นหลักฐานชั้นต้นมีอะไรบ้างสำคัญอย่างไรหลักฐานชั้นรองสำคัญอย่างไรมีอะไรบ้างเข้าใจไหมครับนักเรียนเริ่มทำได้เลย

0: ครับนักเรียนมีใครทำใกล้เสร็จแล้วครับยกมือใครยังไม่เสร็จครับยกมือโอเคไม่เป็นไรนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้งานเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยทีหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างในคาบนี้ครับมีใครจะตอบบ้างยกมือคุณครูจะให้ทุกกลุ่มตอบดีกว่าโดยเริ่มจากกลุ่มหนึ่งก่อน
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับ
0: หลักฐานทางประวัติศาสตร
1: ์หลักฐานชั้นต้น
0: ชั้นต้นครับ
1: หลักฐานชั้นรอง
0: หลักฐานชั้นรอง
1: โบราณสถานครับ
0: โบราณสถานครับ
1: แล้วก็อายุของโบราณสถาน
0: แล้วก็อายุของโบราณสถาน
1: ที่ตั้งด้วยครับ
0: ที่ตั้งด้วยโอเคครับเก่งมากครับต่อไปกลุ่มที่สองครับ
2: ได้รู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับ
0: ครับผม
2: โบราณสถาน
0: โบราณสถานครับ
2: โบราณวัตถุ
0: โบราณวัตถุ
2: แล้วก็วิธีการทางประวัติศาสตร์
0: แล้วก็วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับกลุ่ม3ได้ไหมกลุ่ม3ได้ไหมครับได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเชิญครับ
3: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
0: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับ
3: โบราณวัตถุ
0: โบราณวัตถุ
3: แล้วก็โบราณสถานค่ะ
0: โบราณสถานเหมือนเพื่อนเลย
3: ใช่
0: ไม่เป็นไรครับต่อไปกลุ่มที่กลุ่มไหนดี4กลุ่มที่4ครับทราบไหมวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับ
4: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางชั้นต้นแล้วก็ชั้นรองค
0: ่
4: ะ
0: ได้ครับผมและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5ทราบไหม
5: ได้รู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุแล้วก็โบราณสถาน
0: ครับผม
5: พิพิธภัณฑ
0: ์ได้ครับทั้งหมดที่พูดมาคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนักเรียนคุณครูถามครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งเป็นกี่ประเภทครับ2ประเภทครับผมโดยแบ่งเป็น

0: ามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือดูข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคาบหน้าครับผม
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะ 1. ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร

คือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3 แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกัน

0: คิดสิคะพายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์ตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
3: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
4: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
5: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
6: โอ้โหูจังจังไปมากเลยครับ
3: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
3: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
5: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
3: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
7: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
8: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
7: เย้เย้เย้เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
8: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
9: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
5: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
7: ไฟป่า
8: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน และมีที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะ ระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สารพัดเรื่องไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเศร้าได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ลองเลี้ยงปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่ประนอมย่อมพ่วงเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาไปที่ประนอมย่อมพ่วงต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ประสอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเศรษฐมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเศรษฐมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเศรษฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

หรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพระศุกร์ที่28พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าภาษาเมืองวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: บรรยากาศช่วงเช้าแถบดินแดงวิภาวดีเลยสถานีเราไปนิดเดียวรถติดนะใครมาช่วงเช้าวันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ามีการรับสมัครทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้าโหคนคึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่คนคึกคักกองเชียร์ก็คึกคัก
0: ใช่
1: นะบรรดาผู้สมัครนี่ก็คึกคักเช่นเดียวกันจริงๆแล้วก็เปิดกันตั้งแต่ตีห้าหลายท่านมากันโอ้โหตั้งแต่ไก่โหต้องว่าแบบนั้นก่อน6โมงเช้าเสียด้วยซ้ำนะคะพอได้หมายเลขกันไปแล้วเห็นโอ้โหลงพื้นที่หาเสียงกันในทันทีนะคะ
0: คือเวลามันค่อนข้างจะกระชั้นนะเดือนเกือบเดือนนะครับมาดูบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยว่าสก.ครับเปิดระหว่างนะครับ 8:30 นถึง 16:30 นวันนี้วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้เมื่อผู้สมัครแต่ละคนได้เบอร์กันแล้วครับก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีก่อนที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์มีเสียงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับจะได้ไปลงคะแนนกันในวันที่28มิถุนายนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ขณะที่เมืองพัทยาก็จะมีการเลือกพร้อมกันเช่นกันครับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลาเลือกตั้งนะครับคือ8:00 นถึง17:00 นครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับณห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาสมัครเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นทำให้ต้องมีการจับสลากหมายเลขกันของผู้สมัครก่อผู้ว่ากทม.นะครับสุดท้ายเนี่ยได้หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครแต่ละคนดังนี้ครับหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพลลือประสิทธิกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยุนครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวศหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข14นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนที่จะได้หมายเลขในการหาเสียงนะคะผู้สมัครที่มาถึงคนแรกๆในช่วง6โมงเช้านี่แหละค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะปั่นจักรยานออกมาจากสำนักงานย่านถนนบรรทัดทองพร้อมกับทีมงานแล้วก็เครือข่ายจักรยานถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดนนะคะก็เปิดเผยถึงการเพื่อมาสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก่อนเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกสมัยนายชัชชาติเองนะคะก็ได้สัมภาษณ์กับข่าวเช้า NBT บอกว่าอยากมาทำงานต่อเนื่องอย่างรอบที่แล้วเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนในครั้งนี้นะคะสโลแกนก็คือเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังของทุกคนค่ะ
2: ถ้าเลือกผมก็ไว้ใจผมอะแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไว้ใจใครที่ว่าเขาทำงานได้

0: ได้แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมก็เรื่องคนนั้นผมว่าหัวใจก็คือเรื่องความไม่มั่นใจซึ่งอาจจะดูจากผลงานดูจากนโยบายต่างๆ
1: นโยบายเด่นของท่านคืออะไรฮะที่จะขับเคลื่อนหลังจากนี้ต่อไปใน
0: รอบจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รอบแรกเราว่าเราจะเป็นเมืองหน้าอยู่สำหรับทุกคนแต่ของปีนี้เราจะเน้นคำว่าจะเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคนผมว่าอนาคตเนี่ยเราต้องแข่งกับเมืองต่างๆทั่วโลกเราไม่ได้แข่งตัวเองละเพราะเรื่องเศรษฐกิจต่างๆก็ต้องเป็นเมืองที่พร้อมในการถ้าเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและให้คนเนี่ยมีงานที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได
2: ้ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนนะคะตอนนี้เป็นผู้สมัครแล้วพร้อมทีมผู้สมัครสก.ทันทีที่เดินทางมาถึงดร.โจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้พวกเราเนี่ยมีความพร้อมมากส่วนที่หลายโพยกเป็นหนึ่งในตัวเต็งอ่ะดร.โจเนี่ยบอกว่าชาวกรุงเทพจะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ดีที่สุดด้วยการใช้โอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้นำเสนอวาระที่ต้องการพัฒนากทม.4ปีในอีกข้างหน้าโดยเน้นย้ำถึงการทำงานที่โปร่งใสแล้วก็ปราบทุจริตค่ะ
3: การแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้จะเป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำ
4: ทางด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทหรือว่าบิ๊กหยมครับผู้สมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสก49เขตก็ได้ย้ำนโยบายหลักหากได้รับโอกาสในการบริหารกรุงเทพมหานครจะเร่งแก้ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำซากใน5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาการจราจรการจัดการขยะสาธารณสุขและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
5: 5หัวข้อนะครับข้อแรกก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้อที่2จราจรข้อที่3ขยะข้อที่4สาธารณสุขข้อที่5ความไม่โปร่งใสของกรุงเทพมหานครครับผมสู้เต็มที่นะครับเมื่อลงมาสู้แล้วก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
4: แน่นอนที่สุดสีสันอีก1สีสันของการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ต้องขาดคนนี้ไม่ได้ครับพี่เต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือว่าเต้พระราม7ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้แต่คราวนี้สมัครเองนะครับเพราะไม่ใช่คนกรุงเทพก็เลยมีการเปิดตัวผู้สมัครของทีมตัวเองคือคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหรือว่าหน่องนะครับก็มีทั้งตัวของทีมผู้ว่าแล้วก็ทีมรองผู้ว่าเมื่อมาถึงเนี่ยภาพที่เห็นคือคุณเต้โชว์วิทพื้น22ครั้งครับ
2: ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันในช่วงของการหาเสียงช่วงนี้นะคะแล้วก็ภายหลังจากที่ได้เบอร์กันไปแล้วค่ะบรรดาผู้สมัครแต่ละคนนี่นะก็ลงพื้นที่หาเสียงในทันทีอย่างภาพที่เห็นก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะคะเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระนะคะก็ลงพื้นที่นะคะที่บริเวณย่านดินแดงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเน้นย้ำประเด็นหลักๆรวมถึงแนวทางการทำงานชูนโยบายเซฟ BKK BKK เซฟค่ะมุ่งเน้นการใช้ระบบสยบทุจริตแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงค่ะ
6: เป็นเลขที่สวรรค์จัดสรรมาแล้วนะครับสำหรับเราต้องบอกว่าการได้เลขหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนก็อยากได้หมดดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงมีผู้ว่ากทม.เป็นหมายเลขหนึ่งแล้วครับนะครับกรุงเทพเนี่ยต้องมีแม่บ้านมาเยอะแล้วนะครับงานแม่บ้านเนี่ยเป็นงานของพอเขตเขาทำได้ลอกท่อทำฟุตปาดเนี่ยวันนี้ผู้ว่ากทม.ต้องเป็นแม่ทัพรับศึกอย่าให้มีคนตายในกรุงเทพแบบรายวันอย่างเงี้ยมันเสียชื่อเสียเสียงเราจะเป็นเซฟตี้โซนของคนทั้งโลกนะครับดึงคนทั้งโลกให้มาพักในกรุงเทพให้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดด้วยกล้องวงจรปิดบวก AI ใส่ระบบจดจำใบหน้าของอาชญากรนะใส่ไปทั้งหมดอาชญากรอยู่ไหนเราจะไปที่นั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้กรุงเทพกลายเป็นเมืองสวรรค์เมืองปลอดภัยสำหรับคนทั้งโลก
2: ด้านนายชัดชาตินะคะขึ้นรถหาเสียงวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะจากนั้นก็เดินพบปะประชาชนที่บริเวณสกายวอล์กเชื่อมต่อพื้นที่โดยรอบนะคะนายชัดชาติบอกว่าเลือกที่จะเริ่มต้นหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเกาะพญาไทเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงซึ่งก็เป็นสถานที่รับสมัครนะคะแล้วก็จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS ในการหาเสียงเพราะสะดวกแล้วก็ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดหลังจากนั้นค่ะนายชัชชาติก็เดินทางต่อนะคะด้วยรถไฟฟ้า BTS ไปยังย่านอโศกค่ะพร้อมกับกล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาสกายวอล์กเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนสัญจรอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นย่านสุขุมวิทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโรงเรียนมหาลัยแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยค่ะ
4: และสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในครั้งนี้ครับกรุงเทพมหานครก็คาดว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่ากทม.นั้นจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี2565คือที่มีผู้สมัครรวม31คนขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี2565มีกว่า 4,400,000 คนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 60.73% เป็นบัตรดีสูงถึง 95.80% ครับสำหรับการเลือกตั้งปีนี้มีผู้มีสิทธิ์กว่า 4,500,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งปี2565นั้นมีทั้งหมด 6,817 หน่วยปีนี้ครับก็เลยมี 6,629 หน่วยลดลง188หน่วยขณะที่งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี2565ใช้ไปกว่า 207,800,000 บาทส่วนในปีนี้ครับ2569ใช้งบกว่า 294 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 68 ล้านบาทครับสำหรับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกผู้ว่ากทม.จะเป็นบัตรสีเขียวนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งที่เป็นสก.จะเป็นบัตรสีชมพูโดยบัตรเลือกตั้งนี้ก็เป็นแบบเดียวกับที่ใช้เลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: และอีกหนึ่งสนามที่คึกคักไม่แพ้กันนะคะก็คือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองยาค่ะบรรยากาศในการเปิดรับสมัครวันแรกนะคะผู้สมัครก็ต่างเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยาแล้วก็ขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะไปดูบรรยากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะผู้สมัครต่างเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่กระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการค่ะมีตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกที่บริเวณสถานที่รับสมัครอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางมาสมัครในเช้าวันนี้นะคะอย่างเช่นนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนค่ะมาภายใต้แนวคิดนะคะพัทยาเพื่อทุกคนชูนโยบายเด่นทั้งศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับแรงงานกลางคืนแก้ปัญหาเรื่องของการศึกษาแล้วก็ผลักดันน้ำประปาราคาเท่าเทียมสำหรับชาวเกาะล้านส่วนนายปรเมศงามพิเชษค่ะหัวหน้ากลุ่มเรารักพัทยาในครั้งนี้เนี่ยมาภายใต้สโลแกนนะคะทำจริงทำแล้วทำต่อค่ะยกระดับพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันพัทยาสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030นะคะมาภายใต้สโลแกนนายก24ชั่วโมงชูนโยบายหลักค่ะก็คือการปราบปรามการทุจริตการจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็การจัดระเบียบเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายกเมืองพัทยาปรากฏว่านายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรพรรคประชาชนได้หมายเลข1นายปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาได้หมายเลข2นะคะแล้วก็นายศักชัยแตงห้อทีมพัทยา2030ได้หมายเลข3ค่ะ
4: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในคดี112จากกรณีไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียและมีการวิจารณ์ถึงวัคซีนโควิด -19 ซึ่งศาลชี้ว่าเป็นแค่การพาดพิงรัฐบาล โดยในวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5ยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564นายธนาธรได้ไลฟ์ Facebook ในหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 บนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัวซึ่งก็มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันล่าสุดศาลอาญาพิพากษา

0: ฟ้องนายธนาธรโดยระบุว่าการพูดในไลฟ์สดนั้นเป็นการวิจารณ์ตัวนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและเป็นการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการรับมือกับโควิดระบาดโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน
1: การเปิดให้ประชาชนและร้านค้านะคะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นมาในส่วนของร้านค้าค่ะที่มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนะคะเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกที่เปิดรับสมัครกว่า2เท่าทีเดียวค่ะโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาก็พบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นนะคะโดยวันที่25ตุลาคมมีผู้มาสมัครใหม่ 12,429 รายต่อมาวันที่26พฤษภาคมเพิ่มเป็น 12,444 รายและวันที่27พฤษภาคมเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12,840 รายซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงโอกาสการค้าในโครงการต่างๆจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นกันโดยเฉพาะในวันที่27พฤษภาคมค่ะมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าในวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันนะคะมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากได้มองเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการแล้วก็เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: เดี๋ยวพาไปฟังความเห็นของบรรดาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามีโครงการก่อนหน้านี้เป็นคนละครึ่งมาจนถึงคนละครึ่ง plus แล้วตอนนี้ไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยนะครับสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการตอนนี้ก็สมัครเข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้ประกอบการก็เร่งอัปโหลดถุงเงินนะครับแอปถุงเงินเอาไว้แล้วก็เตรียมอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการลูกค้าได้ใช้จ่ายได้อย่างสะดวกครับอย่างที่ร้านเตี๋ยวยัมมี่นะครับริมถนนสายเมืองพลแวงน้อยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ทางร้านเขาบอกว่าเร่งอัปโหลดแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็ลงทะเบียนในระบบเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการลูกค้าที่เข้าร่วมสิทธิ์ในโครงการโดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่จะถึงนี้คุณสิริวุฒิเจตวิทยาชาญเจ้าของร้านยอมรับนะครับว่ากระแสไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาแรงจากการสอบถามเพื่อนๆร้านอาหารและร้านค้าต่างๆพบว่ามากกว่า 90% ในเขตอำเภอพลล้วนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นทางร้านเองก็ยอมรับนะครับว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนแต่ทุกวันลูกค้าที่มาใช้บริการก็จะสอบถามอยู่ตลอดเวลาจึงตัดสินใจที่เข้าร่วมระหว่างการรอยืนยันตัวที่ธนาคารกรุงไทยตามขั้นตอน
2: ใช่ลูกค้าถามเยอะมากก็ส่วนมากก็ลงทะเบียนกันสนใจโครงการกันหมดนะครับโดยเฉพาะแบบในพื้นที่นี้ครับ
3: เป็นร้านใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการกับอะไรไหมขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเกินไปไหม
2: ก็ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าตอนแรกก็กังวลเรื่องความหอมเพราะว่าบางทีเวลาลูกค้าหน้าร้านเยอะครับเราอาจจะมันต้องมาสแกนอะไรทีละออเดอร์อะไรเงี้ยกลัวไม่ทันแต่รอบนี้ก็เตรียมตัวมาแล้วก็เหมือนคนก็ตั้งตารอนะครับก็คิดว่าน่าจะคึกคักอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าหลายๆร้านที่ยังไม่เข้าก็เพื่อนๆกันนะครับที่เปิดเขาก็เริ่มสมัครกันแล้วแล้วก็ทุกคนเนี้ยอาจจะผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดในเมืองพลน่าจะเข้ากันหมดแล้วเราอาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่ได้เข้านะ
0: คุณสิรุธก็บอกด้วยนะครับว่าวงเงินที่รัฐจัดสรรคนละพันเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นรวมแล้ว 4,000 บาทส่วนตัวเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนโดยขณะนี้ตามร้านค้าก็มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอาไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าเพื่อเวลาสแกนจ่ายในการชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติยกระดับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในรอบด้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงูเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้นำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกณห้องสีงาช้างด้านใน
1: จากนั้นครับทั้งสองฝ่ายได้หารือกลุ่มเล็กโดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนการเข้าสู่การหารือเต็มคณะภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปลี่ยนแผนแลกเปลี่ยนนะครับแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
0: และในช่วงบ่ายค่ะผู้นำทั้งสองก็จะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด Thailand Vietnam Business Forum 2026ณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: วังระวังขอทางหน่อยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเออเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่อง

นี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายเราจะเรียนในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนเนี่ยวันนี้คุณครูอเล็กก็มีเกม1เกมมาให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมสนุกกันพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: และนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางก็พร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าค่ะซึ่งเกมวันนี้นะคะชื่อเกมว่าเกมภาพปริศนาเกมภาพปริศนาของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาและเราก็จะดูว่าภาพนั้นคือภาพอะไรเมื่อมีภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะนำภาพเหล่านั้นมารวมกันเป็นคำหนึ่งคำที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงตั้งสติให้ดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพของอะไรเอ่ย
2: ม
1: ดเก่งมากง่ายมากเลยภาพแรกของเราเราจะรวมกับภาพนี้ค่ะเด็กไหนใครว่าเด็กเอ่ยเด็กถูกหรือเปล่าในภาพก็เป็นเด็กเด็กทารกด้วยใช่ไหมคะเอ๊มดเด็กหรือมดอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ล
1: ู
2: ก
1: มดลูกหรือเปล่าอ่ะดูเฉลยพร้อมกันเป็นคำว่ามดลูกค่ะแต่เด็กทราบไหมคะว่ามดลูกคืออะไรเอ่ยทราบไหมคะไม่ทราบมดลูกเนี่ยจะเป็นบริเวณด้านในจริงๆแล้วเนี่ยเรามองเห็นมดลูกไหมคะในร่างกายของเราผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมคะมดลูกใช่แล้วมดลูกเนี่ยเป็นอวัยวะภายในนะคะที่อยู่ด้านในร่างกายซึ่งก็จะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆแบบนี้ภาพต่อไปจำคำว่ามดลูกไว้ให้ดีนะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณครูเล็กจะแอบใบให้จะบอกให้ว่ามดลูกเนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะต้องเคยไปอยู่บริเวณนี้มาก่อนเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไป
2: ร
1: ัง เหรอคะ

0: รังไหมคะ
1: ร
0: ังรังอะไรเนี่ยรังอะไรนะชีโง่รังนกเดี๋ยวเราดูก่อนภาพถัดไปค่ะไข่ง่ายมากเลยเรารวม2คำแล้วเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะภายในของเพศหญิงเช่นกันเราจะเรียกว่ารังไข่รังไข่เนี่ยจะอยู่ด้านข้างเป็นปีก2ข้างของมดลูกจะอยู่ด้านในร่างกายของเพศหญิงเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยให้เด็กๆจำไว้ทั้งมดลูกและรังไข่เนี่ยนะคะเราจะใช้ทำอะไรและเขามีหน้าที่อะไรเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. นักเรียนจะต้องอธิบายหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 2. จะต้องเห็นถึงความสำคัญของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงค่ะก่อนอื่นเลยแล้วต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยเราจะแบ่งได้2แบบเหมือนกับเพศชายเลยค่ะเป็นระบบสืบพันธุ์ภายนอกและระบบสืบพันธุ์ภายในอยากจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันตอบคำถามข้อนี้ค่ะถามว่านักเรียนทราบหรือไม่เพราะอะไรจึงแบ่งประเภทของอวัยวะออกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน

0: พราะอะไรคะใครสามารถตอบได้ยกมือขึ้นเลยมีไหมเอ่ยทำไมเราถึงต้องแบ่งอวัยวะออกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอวัยวะสืบพันธุ์ภายในคะมีเพื่อนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งค่ะตัวแทนของเราสามารถตอบได้เลยค่ะ
1: เพราะว่าอวัยวะสืบพันธุ์ภายในไม่สามารถเห็นได้ค่ะ
0: แต่ภายนอกเราเห็นได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: เห็นได้เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและนอกจากอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยอวัยวะในร่างกายเราก็สามารถแบ่งได้ทั้งเป็นอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในซึ่งอวัยวะภายนอกเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้อย่างเช่นมือของเรามองเห็นไหมคะเห็นนะเราสามารถมองเห็นแขนของเราไหมคะเห็นแต่ถ้าคุณครูเล็กบอกว่าหัวใจอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณหน้าอกใช่ไหมคะตรงกลางค่อนไปทางด้านซ้ายแต่เรามองเห็นไหมคะไม่เห็นเพราะว่าเป็นอวัยวะภายในนั่นเองซึ่งก็เหมือนกับอวัยวะสืบพันธุ์เช่นกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อวัยวะสืบพันธุ์ส่วนแรกเลยนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของเพศหญิงเนี่ยเราจะเรียกว่าอวัยวะเพศหญิงซึ่งปกติแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะมีการห่อหุ้มด้วยกางเกงชั้นในเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นที่ส่วนบุคคลเป็นที่ส่วนตัวของเราทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยที่เราสวมใส่กางเกงชั้นในเอาไว้เนี่ยเพราะว่าบริเวณส่วนนี้เนี่ยคือพื้นที่ส่วนตัวของเราเข้าใจคำว่าพื้นที่ส่วนตัวไหมคะพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กๆตอนนี้ก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้วบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สำคัญเด็กๆจะต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องของความสะอาดและที่สำคัญนะคะบริเวณพื้นที่ส่วนตัวของเราบริเวณนี้ทางผู้ชายและผู้หญิงเราจะไม่ให้คนอื่นมาลุกล้ำบริเวณพื้นที่ส่วนตัวของเราเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกบริเวณอวัยวะเพศหญิงเนี่ยหน้าที่ของเขาคืออะไรหน้าที่ของเขานะคะก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เลยค่ะนักเรียนสามารถ

ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่อวัยวะสืบพันธุ์ภายในกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางจดบันทึกข้อมูลทันหรือเปล่าคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่อวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศหญิงเดี๋ยวคุณครูอเล็กจะพาเด็กๆไปรู้จักทีละส่วนเลยหน้าตาของอวัยวะภายในของเรานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะในส่วนแรกนะคะที่เราได้รู้จักกันไปในเกมของเราเมื่อสักครู่นี้ก็คือรังไข่ค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้างแบบนี้ในส่วนที่2ค่ะท่อนำไข่จะเป็นลักษณะท่อที่นำเข้าสู่ส่วนถัดไปนั่นก็คือมดลูกค่ะส่วนต่อไปจะเป็นปากมดลูกและสุดท้ายก็จะเป็นช่องคลอดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรู้จักหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ภายในกันไปทีละส่วนนะคะคุณครูเล็กก็จะอธิบายให้เด็กๆเนี่ยได้จดบันทึกข้อมูลนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลได้ตามความเข้าใจของตนเองเลยนะคะเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยรังไข่นั่นเองซึ่งรังไข่นะคะจะอยู่บริเวณปีกมดลูกค่ะทั้งข้างซ้ายและข้างขวาโดยจะเชื่อมต่อกับมดลูกด้วยท่อนำไข่นั่นเองคุณครูเล็กจะชี้ให้ดูนะคะว่าบริเวณไหนคือมดลูกบริเวณนี้นะคะจะเป็นมดลูกค่ะซึ่งรังไข่นะคะจะเป็นปีกทางด้านซ้ายและขวาทั้งสองข้างแบบนี้ต่อออกไปโดยมีท่อนำไข่คือบริเวณนี้ค่ะส่งต่อออกไปเป็นรังไข่บริเวณนี้จะอยู่ติดกันเลยแบบนี้นะคะซึ่งหน้าที่ของรังไข่นี้นะคะหน้าที่ของรังไข่ค่ะจะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งเราเรียกว่าเซลล์ไข่นะคะถ้าหากว่าเราจำในครั้งที่แล้วได้นะคะเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงที่มีความสำคัญมากๆนั่นก็คือเซลล์ไข่นั่นเอง

และเขาก็จะมีการสร้างไข่ขึ้นมาโดยไข่ของเรานะคะจะถูกสร้างให้สุกเดือนละ1ใบในแต่ละข้างนะคะสลับกันในทุกๆเดือนค่ะเราจะเรียกว่าการตกไข่นั่นเองเจ้าไข่ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเรานะคะจะสุกเดือนละ1ใบนะคะแล้วก็จะสลับข้างกันซ้ายบ้างขวาบ้างสลับกันไปแบบนี้ในทุกๆเดือนเราจะเรียกว่าการตกไข่นั่นเองซึ่งไข่นี้นะคะเราก็จะรอให้มีเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายซึ่งก็คืออสุจิเนี่ยมารวมกันค่ะเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิแล้วก็เกิดเป็นทารกนั่นเองและนอกจากนี้นะคะรังไข่ค่ะยังมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงด้วยนะคะซึ่งก็สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงนี้นะคะจะถูกสร้างที่รังไข่โดยฮอร์โมนเพศหญิงเนี้ยก็จะทำให้เด็กๆนะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแตกต่างกับเด็กผู้ชายโดยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะมีส่วนทรงที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็กนั่นเองและก็พอเราเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนหรือว่าประจำเดือนด้วยนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะสืบพันธุ์ภายในส่วนต่อไปกันเลยนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนต่อไปนั่นก็คือท่อนำไข่ค่ะซึ่งท่อนำไข่นี้นะคะจะเป็นทางเชื่อมระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับมดลูกนั่นเองซึ่งลักษณะของ

โดยหน้าที่ของเขานะคะก็จะเป็นทางผ่านของไข่นั่นเองอย่างที่บอกไปแล้วนะคะไข่ของเรานะคะเมื่อสุกแล้วไข่ที่ถูกสร้างจากรังไข่ตรงนี้เมื่อสุกแล้วนะคะก็จะเดินทางออกจากรังไข่โดยผ่านท่อนำไข่ไปค่ะไปเข้าสู่ที่มดลูกของเราบริเวณตรงกลางตรงนี้นั่นเองเด็กๆพอจะเห็นภาพไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะพอจะเข้าใจและเห็นภาพไหมเอ่ย

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะภายในส่วนต่อไปนั่นก็คือมดลูกนั่นเองซึ่งมดลูกนะคะจะเป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิแล้วจำได้ไหมคะว่าอสุจิเนี่ยเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศอะไรคะ
1: เพศชาย
0: เพศชายใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อไข่ของเพศหญิงนะคะที่สุกแล้วเนี่ยก็จะเดินทางออกจากรังไข่ผ่านท่อนำไข่ไปและถ้าหากว่าในช่วงนั้นนะคะเราเนี่ยได้มีเพศสัมพันธ์ก็คือการที่เซลล์อสุจิของเพศชายเนี่ยเข้าสู่ร่างกายผู้หญิงนะคะเจ้าอสุจิเนี่ยก็จะเดินทางมาหาไข่จากนั้นเนี่ยถ้ามีการปฏิสนธิกันหรือว่ามีการผสมกันแล้วนะคะก็จะมีการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้วบริเวณผนังมดลูกค่ะซึ่งผนังมดลูกนะคะจะก็จะอยู่บริเวณด้านข้างของมดลูกส่วนนี้คือมดลูกนะคะผนังมดลูกจะอยู่บริเวณนี้ค่ะตามภาพเลยนะคะ

0: ซึ่งมดลูกนะคะนอกจากที่จะทำเป็นที่ฝังตัวของไข่แล้วนะคะก็ยังเป็นสถานที่ที่ทำให้มีการเจริญเติบโตของทารกด้วยที่ครูอเล็กได้บอกไปไงคะว่าบริเวณมดลูกเนี่ยทุกคนจะต้องเคยอยู่มาก่อนแล้วเพราะว่าถ้าหากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะและมีการเจริญเติบโตของทารกเนี่ยทารกก็จะเจริญเติบโตบริเวณมดลูกบริเวณนี้นั่นเองซึ่งก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศหญิงถ้าหากว่าเราสังเกตนะคะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อมีอายุครรภ์ที่มากขึ้นหน้าท้องจะเป็นอย่างไรคะ
1: ใหญ
0: ่ขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าทารกนะคะได้มีการเจริญเติบโตอยู่บริเวณมดลูกซึ่งมดลูกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณหน้าท้องค่อนด้านล่างไปนิดนึงนะคะแล้วถ้าหากว่ามีทารกอยู่ในนั้นเนี่ยหน้าท้องของผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็จะขยายใหญ่ขึ้นตามการเจริญเติบโตของทารกนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักกับช่องคลอดด้วยโดยช่องคลอดนะคะก็จะเป็นทางผ่านของอสุจิค่ะเพื่อเข้าสู่มดลูกนั่นเอง

ช่องคลอดนี้นะคะก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะของอวัยวะภายในที่เราใช้ในการสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะซึ่งนอกจากหน้าที่ของช่องคลอดนะคะที่เป็นทางผ่านของอสุจิแล้วนะคะช่องคลอดนะคะก็ยังเป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำหนดคลอดแล้วด้วยนะคะทารกที่ครูเล็กบอกว่าถ้าหากว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นทารกก็จะเจริญเติบโตที่บริเวณไหนนะคะบริเวณเอ้ยมดลูกกันเองถูกต้องค่ะถ้าหากว่าทารกเจริญเติบโตครบกำหนดแล้วนะคะทารกที่อยู่บริเวณมดลูกเนี่ยก็จะเป็นทางออกของเขาก็จะคือช่องคลอด

0: ออกมานั่นเองค่ะเราจะเรียกว่าการคลอดแบบธรรมชาตินะคะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการคลอดโดยการเปิดบริเวณหน้าท้องออกมาด้วยเช่นกันและช่องคลอดเขาก็ยังมีหน้าที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะโดยช่องคลอดนะคะก็จะเป็นช่องที่ให้ประจำเดือนหรือว่ารอบเดือนเนี่ยผ่านออกมาด้วยเช่นกันใครพอจะทราบไหมคะว่าประจำเดือนหรือรอบเดือนที่เรารู้จักเนี่ยหมายถึงอะไรเอ่ยเป็นเลือดที่ออกมาจากไหนคะรอบเดือนหรือประจำเดือนเป็นเลือดที่ออกมาจากตรงไหนนะ
1: เป็นเลือดที่ออกมาจากมดลูกค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยซึ่งประจำเดือนหรือว่ารอบเดือนนะคะจะออกมาจากมดลูกแต่เป็นส่วนที่ผนังมดลูกค่ะผนังมดลูกคือบริเวณนี้นะคะได้ทำการสลายตัวออกมาแล้วเนื่องจากว่าไข่เนี่ยไม่ได้รับการปฏิสนธิหรือว่าผสมกับอสุจิทีนี้ค่ะก็จะเกิดเป็นประจำเดือนนะคะที่หลุดล่อนออกมาจากผนังมดลูกเนี่ยไหลผ่านออกมาจากช่องคลอดของเพศหญิงนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเราจะไปทำความเข้าใจกันในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆจดบันทึกข้อมูลกันทันหรือไม่คะทันไหมคะถ้าทันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอเล็กเนี่ยจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมต่อไปซึ่งเราก็จะใช้ข้อมูลของเราที่เราได้จดบันทึกกันไปในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรม True or False ค่ะแปลความหมายว่าอะไรนะคะ True or False ถูกหรือผิดนั่นเองโดยกติกาของเราในวันนี้ง่ายมากกติกาในกิจกรรม True or False นะคะหนึ่งเลยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของห้องเรียนของเราตอนนี้ห้องเรียนต้นทางนะคะได้แบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเพื่อทำกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะ2ค่ะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมป้ายเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดขึ้นมาค่ะตอนนี้หยิบขึ้นมาได้เลยนะคะซึ่งป้ายเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยก็ได้ให้เด็กๆได้เตรียมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเตรียมขึ้นมาเลยต่อไปค่ะในกติกาของเราข้อต่อไปเนี่ยคุณครูเล็กนะคะจะมีคำถามขึ้นมาให้นักเรียนนะคะมีเวลา10วินาทีในการตัดสินใจว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกหรือผิดพร้อมกับบันทึกข้อมูลของเรานะคะลงในใบงานที่2เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิงค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะป้ายเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดนี้นะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันตัดสินใจในกลุ่มของเราโดยคำถาม1ข้อจะมีเวลาให้นักเรียนช่วยกันคิด10วินาทีว่าข้อความที่คุณครูเล็กขึ้นหรือคำถามที่คุณครูเล็กขึ้นไว้เนี่ยถูกหรือผิดและก็ให้ทำการบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่2ค่ะซึ่งใบงานที่2ของเรานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานที่2เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิงได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานให้พร้อมขึ้นมาเลยค่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรม True or False กับคุณครูอเล็กเลยนะคะนักเรียนก็แจกใบงานให้กับเพื่อนแต่ละคนได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมเตรียมป้ายเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดขึ้นมาเลยเก็บไปก่อนค่ะถ้าหากว่าใบงานนะคะของเราเนี่ยมีเหลือไว้ก็เก็บไปที่โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กไปเก็บให้ค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางมีใบงานและมีป้ายเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดหรือยังเอ่ยตอนนี้นักเรียนต้นทางก็พร้อมแล้วนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1รังไข่เป็นอวัยวะภายในเพศหญิง True or False คะช่วยกันคิดก่อนเลยมีเวลาให้คิด10วินาทีค่ะถ้าหากว่าเราร่วมกันตัดสินใจภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถยกป้ายคำตอบขึ้นมาเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูอเล็กจะเฉลยแล้วนะคะรังไข่เป็นอวัยวะภายในเพศหญิง True ค่ะปรบมือให้กับตัวเองแล้วก็กลุ่มของเราด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าเราตอบได้แล้วนะคะให้เราเนี่ยอย่าลืมบันทึกข้อมูลหรือว่าบันทึกคำตอบของเราลงในใบงานที่2ด้วยนะคะการวงกลมล้อมรอบเครื่องหมายที่เราเลือกนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเครื่องหมายผิดเนี่ยอย่าลืมใส่อะไรด้วยคะเหตุผลด้วยนะคะนำใบงานของเราเลยเราผ่านกันไปแล้ว1ข้อนะคะต่อไปค่ะข้อที่2พร้อมไหมคะข้อที่2ข้อที่2ค่ะอวัยวะภายนอกเพศหญิงได้แก่องคชาต True or False ค่ะมีเวลาให้คิด10วินาทีและอย่าลืมบันทึกข้อมูลลงในกระดาษของเราหรือว่าใบงานของเราด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะข้อนี้อวัยวะภายนอกเพศหญิงได้แก่องคชาต True or False คะ
1: False
0: นั่นเองแล้วองคชาตคืออวัยวะสืบพันธุ์หรืออวัยวะภายนอกของเพศอะไรคะ
1: เพศชาย
0: เพศชายนั่นเองเราสามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าบันทึกไม่ทันเนี่ยคุณครูเล็กก็จะมีช่วงให้เราเนี่ยได้ตรวจคำตอบด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3คำถามของเราก็คือไข่ของเพศหญิงสร้างขึ้นบริเวณช่องคลอด True or False คะให้เวลาช่วยกันคิด10วินาทีค่ะตอนนี้มีบางกลุ่มนะคะที่ยกป้ายขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเฉลยข้อที่3ของเราไข่ของเพศหญิงสร้างขึ้นบริเวณช่องคลอด True or False คะ
1: False
0: เก่งมากๆเลยแต่ไข่ของเพศหญิงถูกสร้างขึ้นที่ไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกที่ไหนนะคะที่ไหนนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบหน่อยค่ะที่ไหนคะ
2: คือที่รังไข่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้เพื่อนตอบว่าที่รังไข่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะใช่แล้วค่ะไข่ของเพศหญิงนี่นะคะจะถูกสร้างขึ้นบริเวณรังไข่นั่นเองรังไข่ของเราจะทำหน้าที่ในการสร้างไข่ขึ้นมาโดยหน้าที่ของรังไข่นะคะก็คือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งก็คือเซลล์ไข่และรวมไปถึงสร้างฮอร์โมนของเพศหญิงด้วยเช่นกันซึ่งสำคัญมากๆเลยโดยรังไข่มีด้วยกันกี่ข้างคะ
1: 2ข้าง
0: ตามภาพเลยนะคะ ต่อไปค่ะในคำถามข้อต่อไปเหมือนแอบเฉลยเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะข้อที่4ค่ะรังไข่ของเพศหญิงมีทั้งหมด2ข้างคือข้างซ้ายและข้างขวา True or False คะช่วยกันคิดสิคะมีเวลาให้คิด10วินาทีค่ะ

0: True or false คะ
1: True
0: โอ้ข้อนี้ตอบกันง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วไหนเฉลยพร้อมกันสิคะว่าร่างไข่ของเพศหญิงมีทั้งหมด2ข้างแบ่งเป็นซ้ายกับขวาคำตอบคือ
1: True

มากๆค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นภาพไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะในข้อที่5ข้อที่5ถามว่าท่อน้ำไหลเนี่ยเป็นที่ฝังตัวของไข่ True or False คะช่วยกันคิดสิคะมีเวลาให้คิด10วินาทีค่ะ

เอาละค่ะหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคำถามข้อนี้ท่อนำไข่เป็นที่ฝังตัวของไข่ True or False คะ False นะคะดูเฉลยพร้อมกันค่ะซึ่งไข่ของเรานะคะที่ได้รับการผสมกับอสุจิแล้วเนี่ยจะฝังตัวบริเวณผนังมดลูกค่ะนักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้เลยนะคะในช่องของเหตุผลของเราแต่ถ้าหากว่าบันทึกไม่ทันเนี่ยคุณครูเล็กก็จะมีเวลาให้เด็กๆได้บันทึกข้อมูลด้วยเช่นกันค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นผนังมดลูกนะคะที่ครูเล็กได้อธิบายไปแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นบริเวณวงกลมที่ครูเล็กได้วงกลมเอาไว้จะเป็นบริเวณที่ไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิเนี่ยจะไปฝังตัวอยู่นั่นเองค่ะเราจะเรียกว่าผนังมดลูกต่อไปคำถามข้อที่6ปากมดลูกเป็นอวัยวะภายในเพศหญิง True or False คะ True or False นะให้เวลาคิด10วินาทีค่ะหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อนี้เฉลยอะไรคะ True True ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่7ข้อที่7ใครจำได้บ้างว่าผนังมดลูกเนี่ยจะสร้างขึ้นใหม่ทุกเดือน True or False ค่ะผนังมดลูกจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในทุกเดือน True or False เอ่ยช่วยกันคิดสิคะมีเวลาให้คิด10วินาทีค่ะตอนนี้ห้องเรียนของเราก็ตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ตอบคำถามข้อนี้เรียบร้อยหรือยังเอ่ยงั้นเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะในข้อที่7ค่ะผนังมดลูกจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในทุกเดือนคำตอบข้อนี้ก็คือ True นั่นเองค่ะหลายคนตกใจทำไมถึงถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกเดือนทราบไหมคะเพราะว่าอะไรคะผนังมดลูกเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกเดือนเนื่องจากว่าผนังมดลูกถ้าเราไม่มีไข่ไปฝังตัวเนี่ยก็จะสลายออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าประจำเดือนเก่งมากหรือรอบเดือนนั่นเองดังนั้นผู้หญิงเนี่ยจะรู้ดีเลยใช่ไหมคะว่ารอบเดือนหรือประจำเดือนของเราเนี่ยจะมาในทุกๆเดือนนั่นแสดงว่าเป็นการสลายตัวของผนังมดลูกและก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อที่8ตามปกติรังไข่เนี่ยจะสร้างไข่สลับกันปีละข้าง True or False ค่ะให้เวลาคิดดีๆนะ10วินาทีค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะข้อที่8ตามปกติแล้วรังไข่ของเราจะสร้างไข่สลับกันปีละข้าง True or False คะ False ค่ะซึ่งตามปกติแล้วนะคะรังไข่ของเราเนี่ยจะผลิตไข่ขึ้นมาเดือนละ1ข้างโดยสลับกันข้างละ1ใบนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงข้อที่9ค่ะข้อที่9ของเรามดลูกอยู่ตรงกลางระหว่างรังไข่ทั้งสองข้าง True or False คะให้เวลาคิด

0: าทีค่ะช่วยกันปรึกษาหารือกันได้เลยนะคะว่าเอ๊ที่เราจดบันทึกข้อมูลกันมาเนี่ยคำตอบข้อนี้จะตอบอะไรเอ่ยหมดเวลาค่ะในข้อนี้มดลูกอยู่ตรงกลางระหว่างไข่ทั้งสองข้าง True or False คะ
1: True
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะง่ายมากเลยข้อสุดท้ายอวัยวะภายนอกเพศหญิงประกอบด้วยอวัยวะเพศช่องคลอดและปากมดลูก True or False คะช่วยกันคิดสิคะมีเวลาให้คิด10วินาทีค่ะTrue or False นะยกแผ่นป้ายของเราขึ้นมาได้เลยค่ะถ้าหากว่าเรามั่นใจในคำตอบของเราแล้วนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมยกแผ่นป้ายเครื่องหมายที่เราตอบขึ้นมาได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยข้อที่10พร้อมกันอวัยวะภายนอกเพศหญิงประกอบด้วยอวัยวะเพศช่องคลอดและปากมดลูกคำตอบข้อนี้คือ False ค่ะซึ่งข้อนี้นะคะเราจะให้เหตุผลว่าช่องคลอดและปากมดลูกเนี่ยเป็นอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในคะอวัยวะภายในของเพศหญิงนั่นเองช่องคลอดและปากมดลูกนะคะจะเป็นอวัยวะภายในของเพศหญิงซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะทำการสรุปให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นภาพอีกทีนึงนะคะโดยอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศหญิงนะคะจะมีส่วนแรกเลยก็คือรังไข่นั่นเองซึ่งรังไข่นะคะก็จะมีสองข้างค่ะอยู่บริเวณปีกมดลูกทางด้านซ้ายและด้านขวาของเราทั้งสองข้างเลยค่ะส่วนต่อไปค่ะก็จะเป็นท่อนำไข่โดยท่อนำไข่นะคะก็จะส่งต่อไข่เนี่ยส่งผ่านท่อนี้ไปยังมดลูกของเรานั่นเองมดลูกนะคะก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างส่วนต่อไปก็จะเป็นปากมดลูกค่ะและด้านล่างสุดก็จะเป็นช่องคลอดนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศหญิงนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยก็หวังว่าเด็กๆจะได้คำตอบทั้ง10ข้อเรียบร้อยแล้วคุณครูเล็กก็มีเวลาให้เด็กๆนะคะในการตรวจสอบคำตอบในใบงานที่2ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงจากกิจกรรม True or False ที่เราได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมและให้คำแนะนำนักเรียนนะคะเสนอแนะเพิ่มเติมและตอบคำตอบที่นักเรียนเนี่ยยังสงสัยอยู่ได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆช่วยกันปรึกษาหรือว่าตรวจสอบใบงานของตนเองได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กก็หวังว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะทำใบงานที่2ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็คงจะตรวจสอบคำตอบในใบงานที่2เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะถ้าหากว่าเราเลือกข้อที่ตอบ trueไม่ต้องเขียนเหตุผลแต่ข้อไหนที่ false นะคะเราจำเป็นที่จะต้องเขียนเหตุผลเพื่อให้คุณครูนะคะเข้าใจว่าเด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องที่เราได้เรียนกันไปแล้วเอาละค่ะในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการสรุปบทเรียนประจำวันนี้กันแล้วนะคะซึ่งบทเรียนที่เราเรียนกันไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงใช่ไหมคะเราก็ได้รู้จักอวัยวะที่เราใช้ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงกันแล้วรู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่อะไรใช้ทำงานอย่างไรและแต่ละอย่างแต่ละส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยมีทั้งภายในและก็ภายนอกด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งสิคะว่าอวัยวะภายนอกกับอวัยวะภายในแตกต่างกันอย่างไรนะไหนมีใครตอบได้บ้างคะอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในมีความแตกต่างกันอย่างไรเอ่ย
1: อวัยวะภายนอกคืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ค่ะส่วนอวัยวะภายในคืออวัยวะภายในคืออวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะ
0: โอ้เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและนี่ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในเนี่ยทั้ง2ส่วนนะคะมีความสำคัญกับร่างกายของเรามากเพราะว่าทั้ง2ส่วนจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบซึ่งระบบที่เราเรียนกันในวันนี้ก็จะเป็นระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนั่นเองค่ะซึ่งอวัยวะทุกส่วนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งเพศชายและเพศหญิงของเราและจะต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาด้วยและครั้งต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของหน้าที่อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายเพศหญิงไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเขาทำงานการทำงานของระบบสืบพันธุ์เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งก็จะเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปของเราในสัปดาห์หน้าค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็จะมีใบงานที่3เรื่องการทำงานของระบบสืบพันธุ์ค่ะซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ยในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์สื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Cloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับและวันนี้นะครับครูก็มีคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำมาทบทวนให้นักเรียนได้อ่านกันดีไหมดีชั่วโมงที่แล้วเราฝึกทบทวนเฉพาะคำที่มีตัวการันแต่ชั่วโมงนี้ครูจะนำคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำหรือเรียกง่ายๆว่าคำควบกล้ำมาทบทวนนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะครับอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมคำแรกถูกต้องต่อไปครับ
1: ปลาปลื้มปลาปลื้ม
0: คำต่อไป
1: ปลาแล้วปลาแล้ว
0: คำต่อไปครับ
1: แหลงสอนแหลงสอนขวางขวานขวางขวาน
0: คำต่อไปครับคำต่อไปครับ
1: กล่าวย้ำกล่าวย้ำ
0: คำต่อไป
1: เปลี่ยนแปลเปลี่ยนแปล
0: และคำสุดท้าย
1: เคร่งครัดเคร่งครัด
0: นักเรียนครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้ฝึกทบทวนอ่านคำควบกล้ำไปแล้วถือว่าเก่งมากๆแล้วก็มีพัฒนาการอ่านที่อัปรมให้ตนเองและวันนี้นะครับครูก็มีรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่งให้นักเรียนได้พิจารณารูปแบบการเขียนต่อไปนี้พร้อมยังปลายทางก็พิจารณาพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการเขียนนี้เริ่มต้นด้วยแผนภาพโครงเรื่องจุดๆๆตัวละครจุดๆๆต่อด้วยฉากสถานที่ต่อด้วยเหตุการณ์สำคัญต่อด้วยผลของเรื่องและสุดท้ายคือข้อคิดนักเรียนคิดว่าการเขียนในลักษณะนี้รูปแบบนี้เป็นการเขียนประเภทใดเป็นการเขียนแบบใดครับการเขียนแบบใดณัฐพัฒน์แว่วๆณัฐพัฒน์ตอบดังๆครับลูกตอบให้ปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
2: แผนภาพโครงเรื่อง
0: ปรบมือถูกต้องมันคือการเขียนในรูปแบบของแผนภาพโครงเรื่องนะครับก็จะมีรูปแบบการเขียนดังนี้ต่อมานะครับคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้คำถามคือนักเรียนเคยเขียนแผนภาพโครงเรื่องหรือไม่อย่างไรเคยเขียนไหมไหนใครเคยเขียนยกมือเคยเขียนไหมพัทริกาพัทริกาเคยเขียนตอนไหนบ้าง
3: เขียนเวลาเรียนกับคุณครูค่ะ
0: คุณครูภาษาไทยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนชั้นไหน
3: ตอนชั้นป.5 ค่ะ
0: ป.4 ได้เขียนไหม
3: เขียนค่ะ
0: เวลาเขียนแผนภาพโครงเรื่องมักจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
3: จะมีฉากตัวละครสำคัญ
0: ครับ
3: แล้วก็จะมีข้อคิดแล้วก็จะมีแผนภาพ
0: เหตุการณ์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ก็จะมีฉากมีตัวละครม
3: ี
0: เหตุการณ์สำคัญผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดอัปรมมือให้เพื่อนคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบไหมว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรและมีวิธีการเขียนอย่างไรทราบไหมบางคนอาจจะทราบคุ้นเคยบางคนอาจจะยังไม่ทราบอาจจะลืมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแต่ก็ยังอยู่ในเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านชั่วโมงที่แล้วเราเรียนนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบเป็นยังไง สนุกไหมมีตัวละครสำคัญคือใครบ้างจันทโครบโจรป่านางโมราหรือจะเอานางโมรามาก่อนโจรป่าก็ได้นี่คือตัวละ

คนหลักๆใช่ไหมครับที่ดำเนินเรื่องสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะต้องบอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ได้แล้วก็สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ได้ด้วยและต้องถูกต้องตามหลักการเขียนด้วยนะรวมไปถึงการมีมารยาทในการเขียนต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบงานเขียนต้องสะอาดไม่ขีดฆ่านี่คือมารยาทในการเขียนนะครับต่อมาการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรามาดูพร้อมกันว่าแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ

0: อ่ะปรบมือดีขึ้นการอ่านดีขึ้นตามลำดับสังเกตจากพัฒนาการเวลาที่คุณครูให้อ่านสไลด์หรืออ่านเนื้อหาในหน้าจอนักเรียนก็จะมีพัฒนาการอ่านที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมด้วยแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะต้องสรุปเรื่องให้เข้าใจเป็นการมองภาพรวมของเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรนะครับต่อมาในส่วนขององค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องเรามาดูองค์ประกอบแรกแผนภาพโครงเรื่องก็จะต้องมีชื่อเรื่องถูกไหมชื่อเรื่องเสร็จก็มีอะไรอีกตัวละครมีอะไรอีกครับ
1: สถานที
0: ่ก็ต้องบอกว่าสถานที่นั้นเกิดขึ้นสถานที่ของเรื่องนั้นเกิดขึ้นที่ใดใช่ไหมต่อมาครับ
1: เหตุการณ์สำค
0: ั
1: ญ
0: ต้องบอกให้ได้ว่าเหตุการณ์สำคัญมีอะไรบ้าง
1: ผลของเรื่อง
0: สุดท้ายแล้วเรื่องนั้นมันจบอย่างไรใช่ไหมสรุปแล้วมันจบแบบไหนและสุดท้าย
1: ข้อคิดจากเรื่อง
0: โดยเฉพาะนิทานมักจะฝากข้อคิดและคุณธรรมให้ผู้อ่านเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างทราบไหมกลุ่มไหนทราบถ้ากลุ่มไหนตอบถูกนะครับเดี๋ยวปลายทางดูนิดนึงถ้ากลุ่มไหนตอบถูกก็จะรับหน้ายิ้มจากครูโอส่วนปลายทางก็ครูปลายทางก็สามารถให้หัวใจให้ดาวให้หน้ายิ้มให้คะแนนได้นะครับเป็นการเสริมแรงทางบวกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรบ้างลองตอบมาก่อนลองตอบมาก่อนเร็วตอบตามความเข้าใจผิดถูกไม่ว่ากลุ่มไหนจะตอบครับรวดเร็วหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกลุ่ม3กลุ่ม3เหมือนจะตอบได้กลุ่ม1แต่ละกลุ่มปรึกษากันเร็วตอบมาก่อนครับได้แล้วกลุ่ม3มีตัวแทนลุกขึ้นตอบนะครับ
2: อ่านให้จบก่อนเขียนครับ
0: อ่านอะไร
2: อ่านเรื่องที่จะเขียนค่ะ
0: อ่านเรื่องที่จะเขียนแผนภาพใช่ไหมให้จบก่อนเขียนถูกต้องกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่3ออกมาติดจะได้ภูมิใจติดให้แน่นนะครับต่อไปครับต่อไปกลุ่มไหนจะตอบบ้างกลุ่ม5ใช่ไหมเห็นแสดงท่าทางเหมือนจะตอบกลุ่มไหนอีกครับกลุ่ม1ตอบเลยครับไม่ผิดอีกกลุ่มเดียวกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่ง
3: มีมารยาทในการเขียนค่ะ
0: ถูกต้องอย่างที่บอกต้องมีมารยาทในการเขียนติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมกันอาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับตอนนี้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามได้ไปแล้วคนละหนึ่งยิ้มเดี๋ยวเรามาดูหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องพร้อมกันนะครับข้อที่หนึ่งจะต้องอ่านเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเพราะถ้าอ่าน

0: ไม่จบก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็จะทราบข้อที่2ต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่องใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ว่าทำไมต้องค้นหาใจความสำคัญอ่ะอันนี้ให้สองยิ้มเลยใครตอบได้กลุ่มไหนตอบได้ว่าทำไมจะต้องจับใจความทำไมจะต้องค้นหาใจความสำคัญเนี่ยเอาเร็วครับกลุ่มหนึ่งยกมือกลุ่มหนึ่งทำไมจะต้องทุกคนฟังก่อนทำไมจะต้องค้นหาใจความสำคัญของเรื่อง
1: จะได้เข้าใจเรื่องที่อ่านมากขึ้นค่ะ
0: ตอบเพิ่มอีกนิดได้ไหมเกือบสมบูรณ์แล้วคำตอบเกือบสมบูรณ์แล้ว
1: จะได้เข้าใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านค่ะ
0: ถูกต้องจะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก็เข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องตั้งแต่ชื่อเรื่องฉากสถานที่ตัวละครเหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องและข้อคิดอ่ะสองยิ้มจากครูโอนะครับอัปรบมือให้เพื่อนและต่อมานะครับระหว่างรอเพื่อนข้อที่3อ่านพร้อมกันอย่างที่บอกก็จะต้องมีการสรุปเรื่องให้เข้าใจง่ายใช่ไหมครับเป็นความคิดรวบยอดต่อมาเราจะเริ่มเขียนแล้วหลังจากที่สรุปเรื่องได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนักเรียนก็จะต้องเริ่มเขียนแผนภาพโครงเรื่องตามองค์ประกอบที่กำหนดกลุ่มไหนสามารถเรียงลำดับได้ว่าต้องอะไรขึ้นก่อนไปจนถึงหลังตอบครับกลุ่มไหนครับสองยิ้มสองยิ้มยกมือยกมือยกมือก่อนกลุ่มที่สองยกมือได้ตอบก่อนทุกคนฟังครับฟังเพื่อนฟังเพื่อน
2: ชื่อเรื่องค่ะ
0: ลำดับแรกชื่อเรื่องหนูไล่มาเลยลูก
2: ตัวละครสำคัญค่ะ
0: ครับต่อไป
2: ฉากสถานที่ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปครับ
2: เหตุการณ์ค่ะ
0: ต่อไปครับ
2: ผลของเรื่องราวค่ะ
0: ต่อไปครับ
2: ข้อคิดค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองได้สองยิ้มนะครับออกมาติดระหว่างรอเพื่อนนะครับข้อต่อไปอ่านพร้อมกันจะต้องสรุปข้อคิดให้ตรงประเด็นแล้วก็นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปทำไมปรับใช้ให้ถูกต้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้าย
3: มีมารยาทในการเขียนและบวกทานการเขียนสูตร
0: สองยิ้มสองยิ้มสำหรับกลุ่มที่บอกได้ว่ามารยาทการเขียนเช่นอะไรบ้างกลุ่มที่3ยกมือก่อนเช่นอะไรบ้าง
4: เขียนตัวให้บรรจงครับและสะกดคำให้ถูกต้องครับ
0: มีอะไรอีกบ้าง
4: เขียนให้คำสุภาพครับไม่มีคำที่เป็นคำหยาบ
0: แล้วก็อะไรอีกบ้าง
4: เขียนให้คำเขียนเป็นภาษากลางครับไม่
0: ยังขาดอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญ
4: ไอ้ชมพู่ตอบ
0: ไม่เป็นไรให้ความพยายามในการตอบก็ถือว่าที่ตอบมาก็มีความถูกต้องให้หนึ่งยิ้มกลุ่ม5เห็นเรียกร้องกลุ่ม5ครับกลุ่ม5มารยาทในการเขียนที่นอกเหนือจากที่เพื่อนกลุ่ม3ตอบ1ยิ้มครับมารยาทในการเขียน
5: เขียนเป็นกลางครับ
0: เขียนเป็นกลางแบบไหนเขียนเป็นกลางไม่เอาเรื่องเดิมมาตอบนะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นคือการเขียนแสดงความคิดเห็น แต่นี่คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกระดาษที่เราเขียนต้องทำไม
5: สะอาดครับ
0: สะอาดแล้วก็ลายมือ
5: ลายมือสวยครับ
0: สวยงามอ่านเป็นระเบียบให้หนึ่งยิ้มเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะครับและต่อมาวันนี้ครูจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องดีไหมดีนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องซึ่งกิจกรรมฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องในวันนี้ครูให้นักเรียนฝึกเขียนในเรื่องอ่านพร้อมกันใครจะเป็นกาก็เลือกเอาใครจะเป็นสุนัขจิ้งจอกก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันพร้อมยังปลายทางอ่านด้วยนะครับ3 4

นักเรียนครับเวลาอ่านต้องมีสติไม่อ่านผิดนะแบ่งจังหวะให้ถูกต้องต่อไปครับ

นักเรียนครับตรงคำว่าสักหน่อยจะไม่ออกเสียงว่าสักหน่อยนะเพราะเป็นสระเสือต้องออกเสียงว่าสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาปากที่เราพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันก็อาจจะออกเสียงว่าสักหน่อยนะครับสุดท้ายแล้ว

0: นักเรียนครับก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการอ่านนิทานหรือความเรียงหรือบทร้อยแก้วจะต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องซึ่งก็สามารถพัฒนาได้จากนิทานเรื่องกากับสุนัขจิ้งจอกจิ้งจอกแบบไหน
1: เจ
0: ้
1: าเล
0: ่เจ้าเล่จิ้งจอกเจ้าเล่นักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรสงสารใคร
1: สงสารอ
0: ีกาบางคนบอกสงสารอีกาบางคนบอกว่าช่วยไม่ได้อีกาทำไมหลงเชื่อคำพูดป้อยอลองทายดูสิคำพูดป้อยอคือคำพูดแบบไหนหลอกลวงใช่ไหมคำพูดที่ชื่นชมเรานะครับต่อไปสุดท้ายแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยพอเห็นดังนั้นแล้วทำไมเห็นเนื้อที่ร่วงหล่นออกจากปากอีกาแล้วก็คาบอย่างว่องไวนะครับแล้วก็ทำไมวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วสุนัขจิ้งจอกคงดีใจมากๆที่หลอกอีกาสำเร็จอีกาก็คงเสียใจที่เชื่อใจสุนัขจิ้งจอกคิดว่าสุนัขจิ้งจอกชมจริงๆนะครับคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดถ้านักเรียนเป็นอีกากากาถ้านักเรียนเป็นอีกานักเรียนจะอ้าปากร้องเพลงหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรใครจะตอบยกมือกลุ่มหลังกลุ่มที่5ถ้านักเรียนเป็นอีกานักเรียนจะอ้าปากร้องเพลงไหมครับ
2: ไม่ครับเพราะว่าถ้าร้องเพลงแล้วปากมันจะอ้าแล้วเนื้อที่คาบอยู่มันจะตกครับ
0: ใช่เพราะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เราคาบเนื้ออยู่พอเราอ้าปั๊บเนื้อมันก็ต้องร่วงหล่นถูกไหมประมือให้เพื่อน1ยิ้ม1ยิ้มครับต่อไปนะครับตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องนี้มีชื่อว่ากากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เอาชื่อนิทานมาใส่เลยนะครับตัวละครก็จะมีอยู่2ตัวที่เห็นก็คือกากับสุนัขจิ้งจอกฉากกับสถานที่ก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งดังที่เห็นในภาพหรืออาจจะเป็นป่าแห่งหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของเหตุการณ์สำคัญเราจะสรุปสั้นๆจะไม่คัดลอกมาทั้งหมดอีกาซึ่งกำลังคาบชิ้นเนื้ออยู่นั้นได้หลงเชื่อคำชมของสุนัขจิ้งจอกมันจึงอ้าปากร้องเพลงให้สุนัขจิ้งจอกฟังนี่คือเหตุการณ์สำคัญสำคัญถูกไหมถูกและบทสุดท้ายผลสองเหตุการณ์พออีกาอ้าปากปั๊บเมื่ออีกาอ้าปากร้องเพลงจึงทำให้ชิ้นเนื้อหล่นร่วงจากปากของอีกาสุนัขจิ้งจอกจึงคาบชิ้นเนื้อนั้นแล้ววิ่งหนีไปใครจะอยู่ล่ะใช่ไหมได้ชิ้นเนื้อแล้วใครจะอยู่ก็ต้องหนีนะครับและสุดท้ายสิ่งสำคัญที่เวลาที่เราอ่านนิทานอีสปก็ดีนิทานพื้นบ้านก็ดีหรือนิทานปรัมปราประเภทอื่นๆนักเรียนก็จะต้องมีการสรุปข้อคิดจากเรื่องใช่ไหมข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรอ่านพร้อมกัน
3: อย่าหลงเชื่อคำมอยอของใครเพราะเขาอาจมุ่งร้ายกับเราก็ได้
0: อย่าหลงเชื่อคำป้อยอคำชมและมีอีกหนึ่งประเด็นสองยิ้มมีมูลค่าเท่ากับสองยิ้มกลุ่มไหนช่วยกันคิดปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะถ้าปลายทางตอบถูกก็รับนายยิ้มตกผลึกยังปรึกษากันยังครับกลุ่ม3สองยิ้ม
4: ต้องมีความรอบคอบค่ะแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน
0: มีความรอบคอบอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมาดูพร้อมกันลุ้นไปพร้อมกันนะครับ5 4 3 2ขั้นตอบมาอ้าวไม่ตรงประเด็นแต่ได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะฉะนั้นปลอบใจนะเดี๋ยวดูคำตอบของครูก่อนคนที่พูดจาประจบประแจงมักจะหวังผลประโยชน์ทำไมเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่หวังอะไรจากอีกาเนื้อแต่ที่ชูก้าก็ตอบถูกนะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอ่ะให้หนึ่งยิ้มปลอบใจเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นอาจจะเป็นมินิฮาร์ดนะครับนะครับและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทำแบ่งงานโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่องนิทานพื้นบ้านที่เราเรียนมาแล้วคือเรื่องจันทโครบก็ให้นำความรู้เนื้อหาจากนิทานจันทโครบนะครับมาเขียนซึ่งใบงานของครูเนี่ยครูจะตัดตัวละครออกนะครับก็จะเหลือเพียงแค่แผนภาพโครงเรื่องฉากสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบงานหรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับและนักเรียนนั้นเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำวิชานะครับตรวจและประเมินให้ความให้คะแนนด้วยนะครับรูปร่างหน้าตาใบงานที่8ก็จะมีประเด็นหลักๆดังนี้มีแผนภาพโครงเรื่องฉากสถานที่เหตุการณ์สำคัญผลของเรื่องแล้วก็ข้อคิดถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเฉลยแนวคำตอบใบงานพร้อมกันนะครับเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นนักเรียนก็สามารถเขียนได้เพราะว่าไม่ยากนักบางคนอาจจะเลือกเขียนนิทานตามความสนใจหรืออาจจะเขียนเรื่องจันทโครบไปเลยก็ได้จะได้เป็นการต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสำหรับชื่อแผนภาพนะครับก็คือชื่อจันทโครบตามชื่อนิทานเลยส่วนตัวละครก็จะมีจันทโครบนางโมราโจรป่าพระฤาษีพระอินทร์นางมุจลินแต่ในใบงานไม่มีครูตัดออกนะครับต่อมาส่วนที่3ฉากสถานที่ก็จะมีทั้งหมด3ฉากฉากที่1คือ
1: เมืองพรหมท
0: ั
1: ศ
0: น์เมืองพรหมทัศน์เป็นการเปิดเรื่องนักเรียนสามารถจดตามได้เลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันสามารถดูความถูกต้องและตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันเลยนะครับต่อมาฉากที่2ก็คือป่าป่าที่โจรป่าแอบซุ่มอยู่ใช่ไหมที่นางโมราออกมาจากผอบเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในป่าและฉากที่3เป็นช่วงใกล้ตอนจบที่จันทโครบเดินทางไปหาเนื้อคู่ก็คือนางมุจลินที่ถ้ำพญานาคใช่ไหมต่อมานะครับเหตุการณ์สำคัญแบ่งได้เป็นย่อยๆ3เหตุการณ์ดังนี้1เหตุการณ์แรกก็คือจันทโครบเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและไปศึกษาเล่าเรียนวิชากับพระฤาษีหลังจากนั้นก็กราบลาพระฤาษีเพื่อเดินทางกลับมาบ้านเมืองของตนเองจบไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่2จันทโครบทำไมครับ
1: เป
0: ิ
1: ดพระอ
0: บนะและก็ได้พบรักกับนางโมราระหว่างทางที่เดินทางกลับเจอกับโจรป่าได้ต่อสู้กันนางโมราทำไมช่วยใครช่วยโจรป่านะครับและสุดท้ายจันทโครบก็ถูกฆ่าเสียชีวิตนะครับและเหตุการณ์ที่3สุดท้ายแล้วทำไมพระอินทร์มองเห็นก็ลงมาช่วยและได้ชุบชีวิตจันทโครบนะครับแล้วก็บอกจันทโครบว่าเนื้อคู่แท้ๆของจันทโครบเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถ้ำพญานาคก็คือนางมุจลินลูกของพญานาคนั่นเองสุดท้ายแล้วผลของเรื่องเป็นยังไงผลของเรื่องนางโมราก็ถูกสาปเป็นชนีนะครับจันทโครบก็ออกเดินทางไปตามหาเนื้อคู่ก็คือนางมุจลินแล้วก็พบรักกันครองรักกันในที่สุดสำหรับข้อคิดเราควรทำไมงานนี้ต้องบอกนางโมรานะครับว่าควรรักเดียวใจเดียวแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนรักก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครไม่ทันก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ปลายทางก็สามารถติดตามดูแนวคำตอบย้อนหลังได้นะครับและในวันนี้คำถามสรุปบทเรียนคำถามสรุปบทเรียนคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไรขออาสาสมัครครับกลุ่มที่4ของเรานั่นเองหนูเดินมาตอบข้างหน้าเลยครับลูกการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: ทำให้สามารถสรุปเนื้อเรื่องค่ะแล้วสรุปได้ค่ะและเข้าใจภาพรวมได้มากขึ้นค่ะ
0: เข้าใจภาพรวมของเรื่องได้มากขึ้นสรุปเรื่องได้ยังไง
2: ได้สั้นค
0: ่
2: ะ
0: ให้สั้นให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับถูกต้องรับไป2ยิ้มนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปนะครับก่อนที่จะปิดท้ายกันในวันนี้สรุปหน้ายิ้มที่แต่ละกลุ่มได้ในวันนี้นะครับกลุ่มที่1ได้กี่ยิ้ม
3: 3
0: ยิ้มกลุ่มที่2
3: 2ยิ้ม
0: กลุ่มที่3
3: 3ยิ้ม
0: กลุ่มที่4
3: 2ยิ้ม
0: และกลุ่มที่5กลุ่มไหนได้เยอะสุด
3: เพื่อนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้2ยิ้มเท่ากันปรบมือให้เพื่อนเช่นเดียวกันเดี๋ยวครั้งหน้าชั่วโมงถัดไปอาจจะเป็นมินิฮาร์ดเป็นหัวใจนะครับให้นักเรียนทุกคนก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ย นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องของนิทานพื้นบ้าน3เล่านิทานแสดงว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยต้องมีการเล่านิทานอย่างแน่นอนอาจจะมีการสุ่มตัวแทนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบความรู้ที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านอย่าลืมนะครับว่าก็ต้องมีบทอ่านหรือเรื่องย่อของนิทานสำหรับมาเล่าด้วยสามารถโหลดใบความรู้และใบงานได้ที
3: ่
0: ออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษนะครับชื่นชมสำหรับปลายทางนะครับก็อยากจะฝากให้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและไปทำการบ้านให้เสร็จนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอบจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเ

ื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับคุณครูผู้สอนนะครับเราก็เรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

นเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับก่อนที่เราจะเรียนในส่วนของเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและคือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะต้องผ่านการวัดและประเมินผลในส่วนของการเรียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านนะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถามไว้เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆไว้ในใจของนักเรียนเลยนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถาม1คำถามนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบจากการเรียนในชั่วโมงเรียนนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคาบนะครับท้ายชั่วโมงนะครับเรามาถามถึงคำตอบในส่วนของคำถามนี้กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นการเรียนในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับเราจะต้องทราบถึงความหมายของการเขียนย่อความกันก่อนนะครับการเขียนย่อความก็คือการนำใจความสำคัญของเรื่องมาสรุปย่อนะครับแล้วเรียบเรียงเป็นสำนวนของตนเองนะครับโดยมีสาระครบถ้วนนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสรุปย่อเรื่องราวนะครับสรุปย่อเรื่องราวที่เราอ่านนะครับแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของใครเอ่ยครับนำมาเรียบเรียงเป็นของใครครับสำนวนที่เรามาเรียบเรียงใหม่เป็นของตัวเราเองนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราเองนะครับและที่สำคัญเลยเมื่อมีการสรุปย่อแล้วนำมาเรียบเรียงข้อความหรือว่านำมาเรียบเรียงสำนวนใหม่แล้วนะครับที่สำคัญจะต้องมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรครับนักเรียนจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนนะครับเมื่อผู้อ่านมาอ่านแล้วนะครับในเรื่องที่เราสรุปย่อนะครับก็จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ประหนึ่งว่าเราอ่านเรื่องฉบับเต็มนะครับแต่เป็นลักษณะของการสรุปย่อมานะครับเป็นเพียงแค่ใจความสำคัญของเรื่องนะครับดังนั้นนะครับก็จะสะดวกและรวดเร็วในส่วนของผู้อ่านนะครับคราวนี้นะครับเรารู้ถึงความหมายของการเขียนย่อความไปแล้วนะครับเราไปดูในประเด็นถัดไปกันนะครับสำหรับประเด็นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของหลักการย่อความนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหลักการย่อความซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนละครับซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในเรื่องนี้และก็เป็นกระบวนการสำคัญเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่การฝึกปฏิบัตินะครับเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความกันเลยนะครับหลักการย่อความในข้อที่1นะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับคราวนี้นะครับเราจะต้องขมวดประเด็นในส่วนของใจความสำคัญของเรื่องโดยการที่เราใช้ทักษะกระบวนการอ่านแล้วเก็บประเด็นสำคัญของเรื่องซึ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นคำว่าประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับเราอ่านเรื่องแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะจับประเด็นใจความสำคัญของเรื่องได้ผู้อ่านเองก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจในส่วนของเรื่องที่อ่านนะครับคราวนี้นะครับคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างแล้วช่วยกันหาใจความสำคัญของเรื่องที่

คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับ1 2 3ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆมี8ขารูปร่างกลมรีสีขาวขุ่นตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวเช่นที่นอนหมอนผ้าห่มนะครับคราวนี้เรามาช่วยกันดูในส่วนของใจความสำคัญของข้อความนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนพิจารณานะครับให้นักเรียนพิจารณา1นาทีนะครับว่าจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นประเด็นใดของข้อความคือใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เวลาในการคิด1นาทีนะครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกันสิว่าคำตอบของนักเรียนประเด็นสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนใจความสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนสอดคล้องกันกับคำตอบของคุณครูหรือไม่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้นะครับอยู่ในส่วนต้นของเรื่องนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องก็คือไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับคือประเด็นสำคัญของเรื่องต่อไปนะครับเรามาดูหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันนะครับหลักการย่อความในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เป็นสำนวนของใครเอ่ยให้เป็นสำนวนของให้เป็นสำนวนของตนเองนะครับมีความหมายกระชับนะครับมีความหมายกระชับและก็ที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อเราจะไม่ใช้อักษรย่อได้แก่อะไรบ้างอ่ะที่นักเรียนรู้จักอ่ะครับอักษรย่อรอจุดเนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรเอ่ยย่อมาจากคำว่าโรงเรียนโรงเรียนหรืออีกคำหนึ่งที่เรานิยมใช้กันมากเลยพอจุดสอจุดเรามักจะเขียนอักษรย่อตัวนี้ในวันที่ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากพุทธศักราชนั่นเองนะครับย่อมาจากพุทธศักราชนะครับคราวนี้นะครับในประเด็นที่2เนี่ยบอกว่าเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องให้เป็นสำนวนของตัวผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับโดยมีความหมายกระชับนะครับแล้วก็ไม่ใช้อักษรย่อนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างในประเด็นที่2พร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายเมื่อไผ่ต้นหนึ่งตายไผ่ในสายพันธุ์เดียวกันทุกต้นก็จะตายลงในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นการตายอย่างกะทันหันไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าลองคิดดูว่าหากไผ่ตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรการรักษาป่าไผ่ไว้ให้แพนด้าก็ยังไม่ใช่วิธีการที่วางใจได้คราวนี้เรามาช่วยกันพิจารณาข้อความนี้หน่อยนะครับเมื่อเราได้อ่านข้อความแล้วนะครับเราจะต้องหาประเด็นสำคัญของเรื่องหาประเด็นสำคัญของเรื่องคราวนี้เรามาดูประเด็นสำคัญของเรื่องของเรื่องนี้กันเลยนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องประเด็นที่1 นะครับไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายอันนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นที่1ต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นที่2นะครับเป็นการตายอย่างกะทันหันนะครับต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นถัดไปนะครับหากไผ่ตายเป็นจำนวนมาก
แพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรจะเห็นได้ว่าประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนั้นจะมีส่วนสำคัญประเด็นหลักๆเพียงแค่กี่ประเด็นเอ่ย3ประเด็นหลังจากนั้นเราจะต้องเอามาเรียบเรียงครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองคราวนี้นักเรียนอ่านข้อความในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันครับอันนี้คือลักษณะของการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตัวผู้ย่อเองแล้วนะครับอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายทันทีและถ้าไผ่ตายมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นก็จะสูญพันธุ์ได้อันนี้เป็นลักษณะของการนำประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านมาเรียบเรียงนะครับมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปนะครับประเด็นที่3นะครับคำที่ยากและยาวให้เปลี่ยนใช้คำธรรมดาที่เข้าใจได้ง่ายสั้นกระทัดรัดได้ใจความไม่เยื่อเยื้อเลือกใช้คำได้ความหมายครอบคลุมนะครับลักษณะของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันครับตัวอย่างที่1เลยนะครับตัวอย่างที่1เลยนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำนะครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำที่มันกระชับเมื่อในเนื้อความที่เราอ่านกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของการสื่อสารในรูปแบบของสื่อมวลชนนะครับเราก็จะเปลี่ยนลักษณะของการใช้คำที่มันเป็นคำตัวอย่างประเภทนี้เราจะเปลี่ยนใช้ว่าสื่อสารมวลชนนะครับโดยที่ว่าเราจะขมวดประเด็นซึ่งเป็นตัวอย่างมาเป็นคำหลักในการสื่อสารนะครับต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกล่าวถึงตัวอย่างอันซึ่งเป็นสมุดดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะครับลักษณะของตัวอย่างประเภทนี้นะครับลักษณะของข้อความประเภทนี้นะครับสื่อความถึงอะไรเอ่ยสื่อความถึงอะไรสมุดเป็นอะไรดินสอล่ะครับเป็นอะไรเอ่ยปากกายางลบไม้บรรทัดซึ่งจัดอยู่เป็นสิ่งของจำพวกเดียวกันนะครับเราจะใช้คำว่าเครื่องเขียนนั่นเองเราจะใช้คำว่าเครื่องเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหลักการข้อถัดไปกันเลยนะครับหลักการข้อที่4นะครับเปลี่ยนสรรพนามในเรื่องถ้าในเรื่องเป็นสรรพนามบุรุษที่1หรือสรรพนามบุรุษที่2นะครับให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คราวนี้มาทบทวนเรื่องสรรพนามกันหน่อยนะครับนักเรียนมาทบทวนกันดูสิว่าจำเรื่องของสรรพนามกันอยู่ได้อีกไหมนะครับสรรพนามบุรุษที่1แทนใครแทนใครเอ่ยแทนตนเองสรรพนามบุรุษที่2แทนใครเอ่ยแทนผู้พูดที่กำลังพูดอยู่กับเราสรรพนามบุรุษที่3แทนใครครับแทนผู้ที่เรากล่าวถึงแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับฉันและเธอคุยกันคุยเรื่องของใครเรื่องของเขานั่นเองนะครับสรรพนามบุรุษที่3คือสรรพนามที่เรากล่าวถึงบุคคลที่เรากล่าวถึงนะครับเรามาดูตัวอย่างในประเด็นนี้กันนะครับตัวอย่างในประเด็นครับมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วเมื่อเราจะย่อความนะครับเราจะต้องเปลี่ยนมาลีเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับบุรุษที่3นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3เรามาดูกันสิว่าในประเด็นประโยคนี้เราจะเปลี่ยนได้ว่าอย่างไรใครว่าเปลี่ยนได้ว่าฉันพูดว่าพ่อมาแล้วยกมือไม่มีแสดงว่า
น่าจะมีความรู้ในเรื่องของสรรพนามอ่ะเพราะคุณครูบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คำว่าฉัน

เป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับสรรพนามบุรุษที่1คราวนี้มาดูตัวอย่างในส่วนของประโยคนี้กันนะครับเมื่อตัวอย่างประโยคบอกว่ามารีพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสรรพนามบุรุษที่3ซึ่งเราเปลี่ยนได้ว่าเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปดูประเด็นถัดไปกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการเขียนย่อความนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่ที่เท่าไหร่ครับนักเรียนในประเด็นที่5นะครับก็คือการย่อเฉพาะความเป็นจริงความรู้ข้อเท็จจริงนะครับและเราก็จะไม่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกมาในย่อความแสดงว่าประเด็นที่จะย่อจะต้องเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความที่เรานำมาย่อแต่เพียงเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันซิว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลและสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ตลอดถึงมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันคราวนี้มาดูตัวอย่างข้อความซึ่งเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงกันนะครับตัวอย่างข้อความนะครับนายวิโรจน์ประพฤกดีสอบได้ที่1นักเรียนคิดว่าตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกมานี้สามารถพิสูจน์ได้ไหมใครว่าพิสูจน์ได้ยกมือมีคนยกมือใครว่าพิสูจน์ไม่ได้ยกมือก็ยังมีคนยกมือแต่คุณครูบอกว่าประโยคนี้คือข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่านายวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ที่1เนื่องจากว่าสามารถดูได้จากอะไรเอ่ยผลการเรียนของใครของนายวิโรจน์ประพฤกดีนะครับซึ่งสามารถมีหลักฐานไหมสามารถดูจากหลักฐานที่สามารถยืนยันอ้างอิงได้สนับสนุนพิสูจน์ได้ว่าวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ลำดับที่1ดูได้จากระเบียนแสดงผลการเรียนนั่นเองนะครับต่อไปมาดูในส่วนของความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างของประโยคนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคพร้อมๆกัน1 2 3ผมสะเทือนใจทุกครั้งที่เอาผลการเรียนไปให้คุณแม่ดูผมไม่เคยทำตามที่ท่านหวังได้เลยสักครั้งความรู้สึกก็คือสะเทือนใจทำไมถึงสะเทือนใจเนื่องจากว่าไม่เคยทำได้ตามความหวังของใครครับนักเรียนของคุณแม่นะครับคุณแม่อาจจะหวังว่าให้เราสอบได้ในลำดับที่1ของห้องแต่ผลสุดท้ายกลับกันเราสอบได้ในลำดับที่1มั้ยครับใช่เลยครับนักเรียนเราสอบไม่ได้ในลำดับที่1ของห้องก็มีความรู้สึกว่าสะเทือนใจที่ทำให้แม่เป็นอย่างไรผิดหวังนะครับอันนี้คือลักษณะข้อความที่เป็นข้อความแสดงความรู้สึกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่6กันนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังฟังชัด1 2 3ใช่เลยนะครับประเด็นที่6จะพูดถึงการเขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของย่อความเพื่อให้รู้ที่มา

ของเรื่องที่นำมาย่อนั่นเองเพื่อให้รู้ถึงที่มาของเรื่องที่นำมาย่อนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบนะครับซึ่งลักษณะรูปแบบส่วนนำของการเขียนย่อความนั้นจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของเนื้อความหรือข้อความบทความที่เรานำมาย่อนะครับประเภทที่1นะครับประเภทบทสนทนานะครับประเภทที่2นะครับประเภทนิทานนิยายพงศาวดารหรือหนังสืออื่นทั่วไปประเภทที่3นะครับประเภทจดหมายประกาศคำสั่งแถลงการณ์และประเภทสุดท้ายนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาสุนทรพจน์คำปราศัยปาฐกถาและคำกล่าวอื่นๆนั่นเองซึ่งรูปแบบส่วนต้นของการเขียนย่อความในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับคราวนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะไปดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปใครพร้อมแล้วยกมือยกมือเห็นเด่นชัดไม่ยกแต่มืออย่างเดียวยืนขึ้นด้วยแสดงว่าพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แต่เพียงว่าเราจะยกมือหรือนั่งฟังคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวให้นักเรียนจดบันทึกนะครับให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักองค์ความรู้สำคัญนะครับที่นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะครับจดบันทึกลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7กันนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7นะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่ออย่างน้อยกี่ครั้งครับดูมือคุณครูตอบได้เก่งจังเลยครับเราจะอ่านหรือฟังเรื่องที่เราจะย่อนั้นอย่างน้อย2ครั้งนะครับเมื่อเราอ่านเราฟังแล้วนะครับเราจะต้องจับประเด็นนะครับเราจะต้องวิเคราะห์จับประเด็นได้ว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรนะครับในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรและรู้ต่อไปอีกว่าทำกับใครที่ไหนเมื่อไรนะครับตลอดใครทำอะไรซึ่งเราจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าใครทำอะไรทำกับใครที่ไหนเมื่อไรหลังจากนั้นก็ต้องทราบผลด้วยว่าผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรนะครับผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรและจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดแก่ผู้อ่านประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญจากการที่เราอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อกี่ครั้งเอ่ยอย่างน้อย2ครั้งแล้วเราจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารสื่อความประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับรู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7คราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นถัดไปกันนะครับในประเด็นที่8นะครับการย่อคำพูดบทสนทนานะครับให้ย่อโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับนักเรียนเครื่องหมายที่เราเห็นเนี่ยคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเครื่องหมายที่เราเห็นก็คือเครื่องหมายอัญญประกาศนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะครับถ้าเราจะย่อในส่วนของคำพูดหรือบทสนทนานะครับให้ย่อโดยที่เราไม่ต้องใส่ในส่วนของเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับนักเรียนต่อไปในประเด็นที่8คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ว่ามารีพูดว่าแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอัญประกาศหรือว่าเครื่องหมายคำพูดนะครับ

อย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่ามารีพูดว่าพ่อมาแล้วคำว่าพ่อมาแล้วเนี่ยประโยคที่ว่าพ่อมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดเมื่อเราจะย่อประโยคนี้นะครับเราจะต้องนำเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนั้นออกนะครับนั้นออกเราไม่ต้องใส่เข้าไปในส่วนเนื้อความที่เราย่อนะครับต่อไปดูหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปกันเลยนะครับหลักการเขียนย่อความประเด็นที่9นะครับถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นบทร้อยกรองให้ถอดความเป็นบทร้อยแก้วก่อนหลังจากนั้นจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆได้ใจความนะครับบทร้อยกรองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกรองก็อย่างเช่นบทประพันธ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบทประพันธ์ประเภทกรอนโครงฉันกาบนะครับหลังจากนั้นถอดความเป็นบทร้อยแก้วแล้วก็นำมาเรียบเรียงโดยใช้ภาษาที่ง่ายๆชัดเจนนะครับเมื่อผู้อ่านแล้วก็จะเข้าใจนะครับต่อไปในประเด็นที่10นะครับถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์ถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์นะครับเมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้คำราชาศัพท์ต้องเหมือนเดิมหรือต้องตระหนักเลยนะครับในส่วนของคำราชาศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องบทความที่เราอ่านนะครับให้คงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมถ้าบทความมีคำราชาศัพท์เราย่อเสร็จแล้วก็ยังคงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมนะครับไปดูในส่วนของหลักการประเด็นถัดไปกันนะครับประเด็นที่11นะครับถ้าเรื่องมีหลายย่อหน้านะครับถ้าเรื่องที่เราจะนำมาย่อนะครับมีหลายย่อหน้าใจความสำคัญที่ย่อแล้วนะครับให้เขียนรวมกันเป็นกี่ย่อหน้าย่อหน้าเดียวเมื่อเราจับใจความสำคัญของเรื่องมาได้แล้วนำมาย่อความเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของใครเอ่ยของตัวเราเองแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องจะหลายย่อหน้าขนาดไหนนะครับให้เราเขียนเรียบเรียงเป็นย่อหน้าเดียวนะครับและก็ที่สำคัญเลยเน้นย้ำนะครับการย่อความไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมย้ำเลยว่าการย่อความเนี่ยจะไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมอย่างเช่นเรื่องที่เราจะย่อเรื่องที่เราจะย่อมี2หน้าแต่พอนักเรียนย่อแล้วย่อเหลือ1หน้าเป็นอย่างไรทีนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเรื่องที่จะย่อแสดงว่าคุณภาพของการย่อความมีประสิทธิภาพมีคุณภาพไหมไม่มีเราแทบจะลอกเรื่องเดิมมาทั้งหมดเลยเราแทบจะลอกเรื่องเดิมมาทั้งหมดเลยแสดงว่าแทนที่คุณครูจะอ่านเรื่องที่เราย่อแล้วคุณครูกลับไปอ่านเรื่องที่ยังไม่ย่อเสียยังดีกว่าอีกดังนั้นเน้นย้ำนะครับเรื่องที่เราย่อนะครับควรมีความยาวน้อยกว่าเรื่องเดิมนะครับหรือไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับก็คือประเด็นที่12นะครับก็คือเนื้อความที่ย่อแล้วไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมแต่เมื่อเรามาเขียนเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับเราจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่เราย่อนะครับประเด็นสำคัญก็คือไม่ต้องเรียงตามลำดับเรื่องเดิมแต่เมื่อนำมาเขียนเป็นสำนวนภาษาของเราแล้วนะครับให้เราเขียนอย่างไรก็ได้สื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่เราย่อนะครับสรุปแล้วนะครับหลักของการเขียนย่อความนะครับมี12ประเด็นมี12ประเด็นหลักนะครับที่เราจะต้องยึดปฏิบัตินะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องส่วนประกอบของการเขียนย่อความส่วนประกอบของการเขียนย่อความคราวนี้อยากรู้ไหมล่ะว่าการเขียนย่อความมีกี่ส่วนประกอบใครอยากรู้ยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลย
แสดงว่าพร้อมที่จะ

เรียนในประเด็นนี้กันแล้วนะครับมาดูในส่วนประกอบของการเขียนย่อความพร้อมๆกันนะครับส่วนประกอบในการเขียนย่อความส่วนประกอบที่1นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นคำนำหรือส่วนที่เป็นการขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนนำเป็นย่อหน้าแรกส่วนที่เป็นคำนำส่วนที่ขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนในย่อหน้าแรกนะครับซึ่งย่อหน้านี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงอะไรเอ่ยที่มาของเรื่องนะครับเมื่อผู้อ่านเรื่องแล้วเกิดความสนใจก็สามารถกลับไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถกลับไปหาอ่านเรื่องต้นฉบับได้นั่นเองนะครับในประเด็นนี้นะครับก็จะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อนะครับจะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อซึ่งเราเรียกว่าส่วนคำนำหรือส่วนนำนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงแล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับแยกออกจากย่อหน้าแรกอันนี้แหละก็คือส่วนประเด็นที่เป็นส่วนใจความสำคัญของเรื่องหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เรานำมาเรียบเรียงเรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความส่วนประกอบหลักเลยนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนนำนะครับส่วนนำแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนนำและก็ส่วนที่เป็นส่วนเนื้อความที่เราดำเนินการจับใจความสำคัญแล้วนำมาสรุปเป็นสำนวนภาษาของเรานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการย่อความนะครับมาพูดถึงลักษณะของการย่อความกันว่าการย่อความเนี่ยลักษณะของการย่อความมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้กันในเรื่องนี้แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งโอ้เสียงปรบมือเบามากเลยดูเหมือนจะง่วงหัวเราะ1ครั้งฮะโอเคได้ยินเสียงหัวเราะแล้วนะครับเรามาดูกันในส่วนของลักษณะของการย่อความกันนะครับลักษณะของการย่อความนะครับลักษณะของการย่อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความเนี่ยเราสามารถแบ่งได้2รูปแบบรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วนะครับและรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรองรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วกับเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรองนะครับคราวนี้มาดูซิว่าสงสัยไหมว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรคำว่าบทร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรคำว่าบทร้อยกรองเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรสงสัยนะครับสงสัยมาดูกันที่หน้าจออัจฉริยะของครูซิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรเดี๋ยวคุณครูเอามือแตะแล้วมันก็ปรากฏข้อความที่เราอยากรู้ขึ้นมาเลยเอ้าพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงวันพรุ่งนี้เฮ้ยนับนานไปเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง100โหหมดเวลาเสียก่อนนับ1ถึงเท่าไหร่ดี1ถึง1ฮะไม่ต้องนับซะดีกว่านับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง3แล้วกันนะครับนับ1ถึง3แล้วกันช่วยคุณครูนับพร้อมๆกัน1 2สามยังไม่ทันแตะเลยเอาใหม่1 2 3ขึ้นเลยมหัศจรรย์ไหมจออัจฉริยะของคุณครูมาดูกันสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่านเอาให้ดังที่สุด1นาทีอะไรขอเวลาเพิ่มได้เลยเอ้าให้เวลาเพิ่ม2นาทีคุณครูนับแล้วนะนับ1ถึง3นะครับ1 2 3อ่านพร้อมๆกันรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับ2นาทีนะครับอ่านเสียงดังฟังชัด

โอเคปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าอ่านจบกันแล้วแสดงว่าอ่านจบกันแล้วคราวนี้คุณครูถามหน่อยสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรตอบคุณครูดังๆตอบคุณครูดังๆเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยใช่เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของบทร้อยแก้วเนี่ยบทร้อยแก้วเนี่ยที่คุณครูบอกว่าคำหรือข้อความที่เรียบเรียงโดยไม่บังคับสัมผัสคล้องจองกันและไม่บังคับจำนวนคำอ่ะมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างตอบเสียงดังฟังชัดตัวอย่างที่หนึ่งได้แก่นิทานนิทานในชีวิตของเราตั้งแต่เรียนมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมเอ่ยเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมครับเคยอ่านอะไรอีกนิทานนิทานอีสปอ่ะที่เราเคยอ่านอ่ะเรื่องอะไรอีกครับนักเรียนนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านอ่ะนึกออกไหมนิทานพื้นบ้านคืออะไรลักษณะของนิทานพื้นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรนิทานพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของนิทานที่เป็นเรื่องเล่าในสถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆอย่างเช่นตัวอย่างนิทานพื้นบ้านได้แก่อะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นสงขลาถ้าเป็นสงขลาบ้านคุณครูบ้านคุณครูอยู่สงขลานิทานพื้นบ้านมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหัวนายแรงบ้านคุณครูมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเอ้ยตื่นเต้นหัวนายแรงเกาะหนูเกาะช้างเฮ้ยอะไรเอ้ยใครเคยมาสงขลาบ้านคุณครูบ้างโอ้โหมีคนเคยมาสงขลาบ้านคุณครูด้วยเกาะหนูเกาะอะไรเอ้ยเกาะหนูเกาะแมวอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านบ้านคุณครูนะครับคราวนี้แหละอันนี้คือลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะครับต่อไปนอกจากนิทานแล้วก็เป็นอะไรอีกเรื่องสั้นเรื่องสั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโหเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่าเรื่องที่ไม่ยาวเรื่องที่ไม่ยาวใช่ลักษณะของเรื่องสั้นก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่พออ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่านได้รับรู้นะครับอันนี้แหละคือลักษณะของบทร้อยแก้วนะครับก็จะเป็นจำพวกนิทานเรื่องสั้นบทความนะครับเป็นต้นต่อไปรู้ไปแล้วในส่วนของบทร้อยแก้วคราวนี้มาดูกันต่อว่าบทร้อยกลองคราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องของความหมายของบทร้อยแก้วคราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องความหมายของบทร้อยแก้วนะครับคุณครูมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเรื่องอะไรเอ่ยอ่านชื่อเรื่องเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3พูดก่อนคิดเฮ้ยอ่านถูกไหมล่ะไม่ใช่อะไรเอ่ยปรบมือให้ตัวเองทั้งห้องเลยอ่านถูกอ่ะเรื่องคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีนะครับ

อ่ะผ่านไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่2กันเลยเรื่องนี้มี2หน้าเรื่องนี้มี2หน้าผ่านไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่2กันเลยนะครับให้เวลาในการอ่านเพิ่มอีก2นาทีรวมแล้วเป็น5นาทีหน้าที่2ให้เวลาอ่านหน้าที่2ต่ออีกกี่นาที2นาทีนะครับถ้านักเรียนปลายทางอยากจะอ่านเรื่องเพิ่มเติมให้เข้าใจมากกว่าเดิมนะครับก็แจ้งคุณครูปลายทางนะครับให้หยุดวิดีโอการสอนของคุณครูนะครับเพื่อที่จะอ่านทำความเข้าใจเรื่องให้เกิดความเข้าใจและจับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับ

หมดเวลาที่จะอ่านนะครับหมดเวลาที่จะอ่านนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงเรื่องของบทร้อยแก้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนศึกษาความหมายของบทร้อยกลองนะครับแล้วก็ตอบคำถามคุณครูให้ได้ว่าบทร้อยกลองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกลองคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปอ่านข้อความความหมายของบทร้อยกลองพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรให้เวลาในการอ่าน1นาทีนักเรียนก็คงจะเข้าใจแล้วว่าบทร้อยกลองคืออะไรอ่ะตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดบทร้อยกลองคือ1 2 3คำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์เก่งจังเลยอ่านได้ตามครูและอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับคำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับลักษณะของบทประพันธ์ลักษณะของบทร้อยกลองลักษณะของบทร้อยกลองนะครับก็ได้แก่โครงบทประพันธ์โครงฉานกาบกลอนและก็ร่ายนะครับคุณครูมีตัวอย่างนะครับบทร้อยกลองนะครับมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างบทร้อยกลองไปด้วยกันนะครับบทร้อยกลองเรื่องนี้นะครับนำมาจากนิทานอีสปคำกลอนนะครับของใครเอ่ยนักเรียนอ่านดังๆพร้อมๆกัน1 2 3ฉลองสุภการนะครับฉลองสุภการอันนี้คือหน้าตาของบทร้อยกลองนะครับคือหน้าตาของบทร้อยกลองคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเนื้อความนะครับ3นาทีนะครับให้นักเรียนอ่านเนื้อความบทร้อยกลองนี้3นาทีจับเวลานะครับ

ก็อ่านกันจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของลักษณะของการเขียนย่อความก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่าลักษณะของการเขียนย่อความเนี่ยถ้าแบ่งตามรูปแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นในส่วนของเนื้อหาที่เป็นบทร้อยแก้วและก็บทร้อยกรองนะครับก็แบ่งได้เป็นบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองคือแบ่งเป็น2ลักษณะตามเนื้อหานะครับแล้วก็ได้ดูไปแล้วในส่วนของตัวอย่างบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองนะครับคราวนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัด1 2 3การจับใจความสำคัญและประเด็นเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันในครั้งถัดไปนะครับก็คือรูปแบบส่วนต้นของการย่อความรูปแบบส่วนต้นของการย่อความนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในส่วนของหลักการเขียนย่อความรูปแบบของการเขียนย่อความตลอดถึงเรามารู้ว่าการเขียนย่อความคืออะไรตอนนี้เราคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนว่าการเขียนย่อความคืออะไรประเด็นคำถามตั้งแต่แรกที่คุณครูถามนักเรียนนะครับประเด็นคำถามตั้งแต่แรกเริ่มเลยก่อนที่เราจะเรียนคุณครูถามนักเรียนนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดจดบันทึกแล้วนำส่งคุณครูปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่ง

ของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื่นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: พ
2: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000 ได้ไหม
2: ประมาณ 4-5,000 อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิค่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผล
0: ครับ
2: มาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิด ก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้ 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
3: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
2: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได
0: ้
2: เท่าเดิม
0: ก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: ครับแล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: คือแรกๆมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
0: ตัวหนึ่ง
2: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
2: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
2: ประมาณแถวๆน
0: ั้
2: น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A แล้วมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: C
1: บัตร C
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังค์มา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้งไหม
1: ไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้ว
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชัดที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นอ่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
2: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆตอนนั้นเศร้าไหมทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: ถึงจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมุติเงี้ยแล้วเค้าก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นน่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเค้าบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไง ต้องตอบไว้ก่อนเนื้อปะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทไ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีนี่อยากจะทิ้งนี่เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ10,000
1: อืม
2: ต่ำสุดของฉันอ่ะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม10,000ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงๆตอนนั้น10,000ให้500ได้เปล่าไม่ใช่เล่นเ
2: ล่นไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ10,000ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอ่ะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
2: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีๆก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
2: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
2: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: อ
2: ันนั้นน่ะน้ำตาร่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
2: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
2: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแว็บไหม
2: ไม่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
2: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
2: ใช่
1: วางแผน
2: ค่อยๆค่อยๆ
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
2: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
2: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได้
1: ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป็นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้แล้วเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร
1: ์ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนชั่งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ครับ
2: คือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนเนี้ยบวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์ผ่านทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไป

0: ได้พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
1: ้
0: แต่เตือนสติเขาหน่อย
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะอยากให้พี่แป้งฝากอะไร
1: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็วอย่างพี่เนี่ยถือว่าช้าแต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
0: ครับ
1: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
0: ม
1: มากกว่ามูลค่าลดลง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
0: ่
1: แต่สบายกว่าพี่แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
0: ้ครับ
1: แล้วเราจะสบายกว่านี
0: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
1: ใช่
0: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที
1: ่
0: มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
0: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาท 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: คนมากมายต่างวาดฝันที่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ฝันของหลายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านคือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดรายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดไมค์ทองคำซีซั่น7คุณแดเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอีกครั้งนึงนะครับ
0: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่นิกอยู่
1: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
0: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปีอยากให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
2: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนปุ๊บที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานที่บ้านถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
0: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
2: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
2: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดาเนียลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
2: ใช่
1: ดื่มเหล้าด้วย
2: มีตรวจเลยครับเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหล่อไม่ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้คร
1: ับแต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วย
2: ใช่คร
1: ับแต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
2: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขวะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินอะพี
0: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่กับยายในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทำรุนแรง
2: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงๆเอาไม่เฉี่ยวเขาเวลาที่เขาดื่
0: ม
2: หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
0: แต่ว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันจนถึงวันนึงตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
2: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยมันเลยเป็นทางออกของผมในตอนนั้นนะคร
1: ับ ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
2: ใช่ครับ
1: คุณแม่ครับวินาทีที่แดเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงครับ
3: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งนึงเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแขก2ท่านจะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านนึงนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเส
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
6: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังในขณะที่นั่งรถด้วยกันนะคะ3คนผู้หญิงเขาจะแบบเริ่มมีเป็นวัยที่แบบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเด็กผู้ชายคนนึงที่จีบ จีบไม่ติดไงก็มาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขียนด่าค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแ
1: ม่
6: แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายท่านั่งอยู่ปกติแล้วลูกชายอ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมันแบบมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องสอนลูกอะค่ะมันคือปล่อยไม่ได้อะ
4: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะได้ดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
1: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋มพี่ชักกับบุ๋มจัดการยังไงตอนนั้นอ่ะ
4: ด้วยการไม่ปะทะอ่ะพี่สมมุติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
1: ้แล้วอย่าท้าทาย
4: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
0: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
3: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
2: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกๆปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อ่ะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนักหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
2: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
1: ่
2: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันหนึ่งประมาณรอบถึงสองรอบ
1: ครับ
2: แต่วันนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเขาอารวาสตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะเขาอารวาสแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอก
1: ครับ
2: แล้วเขาก็กลับเข้ามาบีบแตรให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กำลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเขาขับรถจะชนยายผมแล้วเขาก็ลงมาเขาปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟึดฟัดโวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวแต่ยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มปั๊มเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้กลัวเขาไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเราปะทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันไปเป็นราวเที่ยงคืนแล้วยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลยโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลึมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางลานก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเงี้ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ๊ะทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปเลยหลับวันเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่มนึงพวกผม4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนแบบยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอ่ะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นอ่ะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต

0: แต่เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
1: จริงๆแล้วเราเคยห่างกับแม่นานสุดก็แค่เดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นแหละแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมานี่ได้เลยต่อให้จดหมายในวินาทีนั้นตอนแรกเราก็ยังไม่สามารถเขียนหากันได้ มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันจะหว่าเว้แล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครด้วย
0: แม่จุกล่ะคะความรู้สึกในวันนั้นวันแรกที่ต้องห่างไกลจากลูกเป็นยังไงคะ
2: ทรมานมากๆเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดว่าลูกจะต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
3: ก็อย่างที่เดนิลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนโดยเฉพาะการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรแหละครับเดนิลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เดนิลก้าวต่อไปข้างหน้าได้
1: ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทำใจไปแล้วว่าผมจะต้องโดนจับตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทำใจแล้วแต่ในตอนนั้นอ่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หอยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนๆนักหนา
3: คือ
1: ขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันอะผมอยู่ได
3: ้ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทำให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ย
0: แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณาถูกจำกัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทำให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงไหมคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
1: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแก่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนนะครับมันก็เลยทำให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตัวเองรอดอ่ะ
0: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
1: ก็ความรุนแรงเลยครับ
0: ทำร้ายร่างกายชกต่อย
1: ใช่ครับ
3: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จำกัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลำบากทางกายมีอยู่แล้วแต่ความลำบากทางใจเหรอครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึงกันมันขนาดไหนฮะ
1: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจแต่ว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนจดหมายหาแม่15บรรทัดใบแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอ่ะกระดาษแค่15บรรทัดอ่ะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่จะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรเงี้ยมันไม่พอ
3: ฮะ
1: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่ายังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
3: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหนว
2: ัน
3: นี้ต้องจากกัน
2: คิดถึงมากเป็นห่วงมากอย่ารอจดหมายเขาแล้วก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอดลูกอยากเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไร

0: เงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันเป็นความหวังที่แบบว่าดีใจมากที่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ย
1: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันและกันเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมที่จริงแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใครคนหนึ่งมาหามันด้วย

0: แม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่เนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเท่าไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

0: เป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่นึงถ้าลูกได้มาอยู่ตรงนั้นลูกจะมาเยี่ยมแม่ได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเนี่ยก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี่ยจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม่
1: ดีแล้วนะลูก
0: เนี่ยขอโทษ
1: แม่ไม่ต้องเป็นห่วง
0: เนี่ยสบายดีเนี่ย
1: ขอโทษที่
0: เคยดื้อไม่เชื่อฟังแม่
1: แต่เนี่ยจะทำให้ดีทุกอย่าง
2: แล้วทำไมแดเนียลถึงมาไม่ได้ล่ะแม
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูว่ามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
2: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
1: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
0: ครับคือผมโทรหายายอะครับโทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
3: แต่ทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

เป็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้ง

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องเนี้ยทำให้ผมแบบคือในตอนนั้นอ่ะที่เราทำผิดกฎอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอ่ะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันนี้มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขออ่านด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบค่ะแม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกตับปากว่าจะทำให้ประทับใจลูกที่ไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่มั้ยคะ
3: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วยเห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้
0: ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าซองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครเนี่ยค่ะแม่มีความหวังว่าจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะแต่ใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
0: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะใน

0: ฐานะหัวอกของคนเป็นแม่ถ้าวันหนึ่งที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
1: ้
0: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้รอวันจะได้กลับมาเจอหน้าลูกอีกอะคะ
1: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้มันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคำตอบเสมอใช่ไหมคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกคนมองเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องว่าเรื่องความรักจริงๆพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้แหละช่วยกันนะคะ
2: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความต้องการโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะแล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
0: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: วันนั้นก็เหมือนจริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้านกาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่
0: อ
3: ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมาเจอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงๆคือวันที่แม่ปล่อย
0: เพราะว่า
3: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สนใจว่าผมจะติดอยู่ข้างในหรือว่าผมจะอยู่ข้างนอกคือผมขอแค่ได้เจอแม่ผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เรายังอยู่ในนั้นน่ะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดหน่อยดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อกับคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อกับคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาดนี
2: ้ใช
3: ่มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแม่แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นนะเขาบอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแก
2: ะ
3: แล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆครับ
2: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
0: ไปลองดู
3: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
2: ค่ะวันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหมคะ
3: ย
2: ัง
3: ครับ
2: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
3: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
2: ่
3: ก็มีอ๋อรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราได้ยินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จักเอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อเขาเปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปเปิดแม่เขาบอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันหนึ่งแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งหนึ่งแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนเด็กแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
0: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
1: ่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
3: คือวันนั้นอะวันที่ไปรับอะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่พานั่งบินไปหาแม่ก่อน
0: อ
3: ะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
0: ครับผม
3: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
0: ้อ
3: ก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให้แบบรู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งรถกลับเอง
2: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการรอคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยรอวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
4: เอ้าเอ้าเอ้าหมดทุกข์หมดสุขกันสักทีนะลูกเอ้ยไอ้เนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โหยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ
4: เออเอาเอาซ้อมร้องเพลงกันไว้นะทำให้ดีนะลูกเออ
6: มาซ้อมกัน
5: เริ่มต้นเลยไหมแม
4: ่ช่วงเวลาที่แม่เนี่ยมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใครล่ะคะจะสอนมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
6: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจนเนียลลองใหม่อีกทีสิลูก
5: ครับแม่มีความต้องการทางแพทย์สูง
6: ไม่สูงสิเนี่ยต้องออกคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็แลกเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
5: สูงแล้วสูงมีความต้องการทางแพทย์สูง
6: โอ้ยอ่ะคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพทย์แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
5: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแพทย์อยู่แล้วผมร้องแพทย์ตรงๆเลยไม่ได้หรอครับแม่
6: ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนี่ยวจะมีทั้งเสียงวรรณยุกต์มีทั้งการเอื้อนเนี่ยวเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยวไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
5: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไปประกงประกวดมาแล
4: ้วอ้าวเฮ้ยจะไปประกวดได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
5: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยวเสียใจอ่ะ
6: แม่ไม่ได้จะพูดให้เนี่ยวเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยวเนี่ยพยายาม
5: เนี่ยไม่ประกวดละ
4: โอ้ยนี่ๆเดี๋ยว
6: นี่
4: ทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันค่ะ

0: ขนาดไหนหือแล้วพอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆจะยอมให้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะปล่อยให้มันเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ
1: คือเนี่ยขอโทษครับแม่
2: ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องกลับ
2: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
0: อ้าว
2: แม่ว่าเนี่ยออกไปร้องเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
3: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูวา
0: เป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
3: และผู้ที่ได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่แดเนียลดูวาครับ
1: ผมทำได้แล้วครับแม่ยาย
2: ทำได้
4: แม่ครับมีนาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีแล้วด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
5: ดีใจค่ะว่าคิดในใจว่าก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเขาอยู่ในเขาไปฝึกเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยดูมีสาระ
4: ดูเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีสาระ
5: ยังได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆร้องด้วยกันบ่อยเขาจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่วินาทีนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนวันที่เราร้องคาราโอเกะกันแน่นอน
5: ใช่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาชอบเพื่อชีวิตแต่ต้องไปร้องลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะแต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
7: ครับก็พอลงมาก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็ญเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบว่าผมทะเลาะกับแม่ปุ๊บอะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่กว่าจะแบบว่าพอเรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ว่าแม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
6: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมัน
7: ต่างกันยังไงเพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู
6: ่รอฟัง
7: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู
6: ่
7: คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
4: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
5: ก็ภูมิใจอะค่ะ

0: คือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนที่เราบอกเขาตลอดว่าในนั้นอาจจะมันไม่ใช่สถานที่ที่ดีแต่มันก็มีความหรือสิ่งดีๆซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ
1: ครับ
0: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
2: มาถึงวันนี้มีที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
3: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
2: ค่ะ
3: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
1: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี
3: ้ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่เคยทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากขอโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับ
0: ขอโทษครับ

0: มีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใย
1: แม่ก็มีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่นก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าเออก็บอกลูกแล้วลูกก็ทำมาตลอด
2: อันนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
3: ผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
2: นี่แขกรับแชร์คร
4: ับ
2: นุ่นพี่บุ๋มครับ
4: พี่นุ่นก่อนครับ
2: พี่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
5: คุณแม่พูดดีจนแบบถ้าจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะ
2: ก็คือ
5: เอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันยามที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าเดเนียลอ่ะอาร์ติสมากเลยแล้วถ้าอาร์ติสไม่ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี
0: ้ที่จะกระบุ๋มแล้วคะ
4: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องแดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องแดเนียลมีกับแม่เกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้น

0: เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องแดเนียลเนี่ยพยายามใช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นที่มันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงแต่วันนี้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องเดนเนียลแล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
1: ครับ
2: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
3: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับเพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนหนึ่งที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี้ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมานั่นก็แสดงว่าเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
2: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมาจะบอก
4: ตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นอ่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดเนียลบอกอะเล่าอะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านอ่ะพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
2: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ทราบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแม่แล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู
2: ่
1: ความคึกขนองความอ่ะ24ยังวัยรุ่นอยู่อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเน็ตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได้
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
5: สวัสดีค
1: ่
5: ะ
1: แต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
2: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไรแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
2: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
3: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
4: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
1: เดิมพื้นที่ที่นี่ค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่าความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
5: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
1: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่นี่เป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการ

นี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการประวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพเองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไรอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

เป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีครับคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับThank you.

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐไหนก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่

ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

0: การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
1: เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

ารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอนหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการ

สมรสติบชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจ

ตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายคือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลป

0: ปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: เดี๋ยวจะมาไม่ได้

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายโอ้โหจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุขอ
3: เป็นเหรียญพญาล้อนครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวเพิ่นก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกอะไรจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพักที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: ลูกหลานตั้งเทพุ่นมาได้มาเป็นรถไปเลี้ยไปไต่ไปเหนียไปที่ไหนก็ดีขอให้หลอดปลอดใสจะผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยผมมีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีข่าวของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พ่อโซนนี่ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐานปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่

0: คู่กันนะครับแล้วสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับในสวนไร่ในไร่ของชาวบ้านกันอยู่ติดๆกันชาวบ้านกับบุกลุกต่อไปนะ
1: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
2: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
3: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
2: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
3: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่เวลาเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้มหวานของชาติอย่ามาให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
1: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
4: จะไปพัฒนาเจ้า
5: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
4: เจ้า
5: สวัสดีครับแม
4: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอเจ้าป่อพญาล้อของเดินทางได้ปลอดภัยไปเที่ยวหญ้าไปลบหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
7: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเปิ้นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
1: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
4: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
2: อาทิตย์นึงมาทำกี่วันคะ
4: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองจ้ะระวังจะขาดตะเข็บอย่างเนี้ยเนาะระวังที่สุดจะบ่ได้ดุนพลันสถานถ้าดุนใจบ่ดีใจหายเลย
1: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
4: ดีใจภูมิใจนะที่เหลืองเฮาได้มาเที่ยวมาอย่างเฮาเพิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายเจ้าจะบ่ต้องได้โดนหยังโดนน้ำโดนหญ้านะเจ้า
1: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
7: มีโจกนี้สุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
1: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
8: ดอนดอน
2: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
1: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
9: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเป็นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเป็นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเปิ้นเก่งที่สุด
10: วันนี้จะไปใส่เบ็ดลาว
1: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดราวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อ

0: ไปถึงที่ยังครับ
1: ไปแล้ว
0: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้พ่อออกหากินไหมฮะ
1: ก็เป็นบางวัน
0: แล้วเส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เล็บเล้าดีกว่าไปตามห้องน้ำนี้เลย
2: มาถึงละ
0: ถึงตำแหน่ง
2: ไหนละใส่เล็บเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
0: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
2: 80เมตรอ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
0: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
2: เชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
0: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่อ๋อตอนนี้คือการใช้ขา
2: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดไอ้โคนไม้ไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่หินผูกเบ็ดมันจะผูกอยู่3จุด
3: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
0: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
2: พรุ่งนี้เช้าเนี่ย
3: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
2: เราจะมาดูเบ็ดกันน่าจะอ่างตัวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยโอ้
0: ปลาแม่น้ำใหญ่นี่ครับ
2: โอ้ใหญ
0: ่มันตายยังครับลุง
2: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ยปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
3: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
4: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
2: ใช่เนื้อมันอร่อย
4: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะพ่อ
2: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะกรอบกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
4: ตัวนี้กี่กิโลคะพ่อ
2: มัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
3: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากมากนะครับอร่อยจริง
5: ๆอุ้มสุดยอด
4: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
6: วันนี้ว่าไปใส่กุ้งครับ
3: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
6: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
3: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
6: พื้นที่ที่น้ำมาถึงกับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
7: กี่หลังครับพี
6: ่20หลังตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
8: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
6: ก็ไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: นี่ต้น
1: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเพิ่นจะปล่อยคั่งกันแต่ว่า3ต้นนี่สงวนไว
2: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่า

0: ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
1: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบะคลอนง่ายแล้วก็มันก็บะรุดง่ายง่ายประจานครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี
0: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
1: นี่ย่ำยังครับนี่
2: เข้ามีดนี่ขังเพ่งบอกเลยครับ
1: มันแข็งแรงกว่าพลาสติกเหรอครับ
2: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่เนี่ยขังแบบขอขายอันนี้เราเข้ามีดจะได้ครับอันนี้ขังมันหลายปีนะ
3: เวลาทำขังนี่ต้องก่อไฟก่อน
4: เผามีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาขังมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
3: อู้อันนี้คือ
4: เวลาเข้ามีด
3: ยัดเข้าไปยาก
4: ไม่ยากข้างนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
3: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
4: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
0: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
3: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมนะคะ
4: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
1: คนที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็ซื้อพอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวซื้อพอดไว้นะครับ
3: อ
1: ัน
3: นี้มาเก็บข้าวเหรอคะ
5: ครับผม
3: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
5: วันนี้เยอะวันนี
3: ้รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
6: ต้นลำไยคร
3: ับของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
6: ต้นสามฉา
3: แล้วสามฉาอยู่ตรงไหนอีกคะ
6: ข้างไรนั่นครับ
3: เยอะไหม
6: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตีนะไว้หลายครับตี
0: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
5: เป็นของเสริมเนาะถ้าจะเอาไปปล่อยไว้เขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวแต่เวลาเขาก็มาตัดเดีย
3: วแล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
5: เขามาซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเนี่ยข้างมันแป้งเขาเลยมาซื้อกัน
0: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
5: นี่ก็ข้างที่มันที่เดิมเป็นแล้วนี่ก็เป็นนี่อันนี้ข้างอันนี้ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันละล่ำนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
3: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
5: ่ครับเป็นวุ้นอยู
3: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
5: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้ผสมวุ้นมันก็กินตายก็นะ
3: โอ้มันชอบกินต้นไม
5: ้มันชอบกินยางมันนี่
0: ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม
5: ้นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตัวเข้ามาม
2: ัด
3: ทำไมต้องมัดคะ
5: ถ้าผมมัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบาดตายมันจะบ่ห้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
3: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
5: บ่ผมมันจะอยู่ของธรรมชาติของเปิ้
0: ลลุงพลใช้แม่พันธุ์ครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
5: ง่ามไม้ที่เขาเอาไปปล่อยที่เอาเข้าง่ามไม้ที่ถึงเวลาได้ประ

0: มันสัก3ติด4ติดเฮาก็อย่าไปล่อนอกครั้งนี้บ่ฟุสิอยู่ได้2ปีกัน
1: มันสอบอยู่ติเย็นๆน่ะปีในที่ร้อนๆจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันก็ตายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั้งจะได้ผล
2: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
0: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเราเด้
3: เดี๋ยวเขาก็อย่าให้คนงานขึ้นเขาว่าลุงขึ้นไม่ได้ลุงแก่แล้ว
0: แต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตี้ยนบอกไม่ทอนละนี้บอกว่าขอหักส่วนรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากแล้วมันรับจ้างเปิ้นอีนี
4: ่ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
5: ี้
4: ยไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
0: ้พร้อมเลย
6: พร้อมแล้ว
0: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเพิ่นนะเป็นไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีไผบ่มีบ่เห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อก็ตามใจ
7: เลือกกิ่งยังไงคะ
0: กิ่งที่มันเป็นงามนั่น
4: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่ก็จะออกมาไต
8: ่เนี่ยขึ้นไปหากิ่ง
4: ทั้งฝ่ายบน
9: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่ๆแล้วปล่อยไว้2ฮ
7: อถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
9: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ฟองถ้าคนเลี้ยวๆนี่บ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมง
0: ถ้าต้นมันอีปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวนะบ้านเฮามันมีไม่สําสาเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สําสาเป็นหลักต้นมะลําไยก็กินดี
7: ปล่อยต้นมะม่วงได้มั้ยคะ
0: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
7: ต้นน้อยหน่าพวกฝรั่งล่ะคะ
0: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะมันจะติดไม่ยางมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาหลายต้นแต่มันบ่ติดต้นที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีน่ะมันงําบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจข้างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
7: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
0: มันต้องยินยอมกันท่านผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
2: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
0: ขึ้นครับเนี่ย
4: ครับ
0: ตัดตีมือเลยครับกูพามีน้าเนี่ยเฮาแม่มันแก่เต็มที่แล้วเฮาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
7: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับลงมาอย่างนี้อ่ะครับ
4: เบ็ด
0: เขาแต่งกิ่งมาตัวเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะแบบสวย
7: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
0: เอาจริงๆมันมีขั่งจริงแบบมีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งแบบมีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
7: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
0: เก็บจะแก่ละ
2: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
7: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
4: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
7: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
4: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
7: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
4: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
7: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
0: ่อันนี้คือเผาแตน
7: ก็เราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
0: ครับ
7: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
0: ครับ
7: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
0: มันเขาคือตัดตังบนมันจะเป็นยัง
7: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
0: ครับไม่ได้ขนต้นมันไงคือไปตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาไปตัดกิ่งมันจะบ่งาม
2: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายบางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
0: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปีปลูกสวนแทนไปหมดอ่ะเอาต้นไว้ก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางมันมดไม่จะตายเลยต้องรักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ได้ปล่อยให้มันแน
2: ่ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
7: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวเหรอ
0: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใช้หยังมันสักอย่าง
7: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
0: โอ้บ่มีหยังเต้าละ
10: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
0: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะตั้งแต่พ่อมันแยกกิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ100,000เอ็ด
2: เรื่องของครั่งเป็นเรื่อง

0: ไอสำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
1: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
2: เลาะขางบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
0: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
1: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
2: เป็นสาวกว่าปีแล้วก็
1: คนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
2: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเขาได้5กิโล10กิโลเขาก็ได้เป็นกากกะเพรา
1: แน่ๆทำได้เนาะ
2: เจ้าทำได้
1: ทำแบบสุดให้สุด
0: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นๆลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
3: ผมมีความสุขขนาดเลยผมสิหลัก
4: มันจะหายไปไหม
3: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงจะขายสลึงผมก็บ่หายผมอยากต่อไปติ๊กๆอ่ะ
5: ผมเดี๋ยวผมยานให้ลูกเต้าผมก่อน
3: อยากต่อไปเห็นถ้าผมทําอะไรไม่ได้เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัว
0: ตนความสุขของคนวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ามีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศ

รายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติแห่งชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มัน
1: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
2: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
2: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
2: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
2: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกสอแล้วสอสอก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
2: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
2: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
2: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
2: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ ไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
6: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตาม

0: Romana?
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

0: ลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาล

ครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

0: เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยเอาต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกคร
0: ับแนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
1: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็น

0: การวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำและสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายหนึ่งอีกสีหนึ่งก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
1: ่
0: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นรายๆตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆที่ในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบหนึ่งคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
1: ราคาเดียว
0: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะฮะอีกประเภทหนึ่งก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate น
1: ะ
0: กับแบ่งเป็นโซน
1: area
0: ครับกับแล้วก
1: ็ตามระยะทาง
0: ตามระยะทาง
2: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานี
1: แล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
0: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดสิครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
1: ก็จะ
0: สบาย
1: ก็จะdisutility อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมคร
0: ับ disutility
1: ได้แล้วครับ
0: อ่า
1: ผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
0: ใช่
1: แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
0: ถูกต้อง
1: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้รองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน แต่ตัวนี้มีพอยต์สำคัญนะพอยต์ของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
1: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได้
0: ใ

0: การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนนึงถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
1: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
0: เราอยู่จุดที่เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
1: ครับ
0: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ย1คือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์ อ
0: ย่างที่ควรจะเป็น
1: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
0: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรโฟเนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนเนี่ย
1: ม
0: ันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
1: ่
0: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมย์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้100แสนล้านบาท100แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให้
1: รถเมย์ไฟฟ้าเลย
0: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
1: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอ้สัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
0: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
1: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวนี้มันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่ง
1: มอเตอร์ไซค์
0: รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมาก

0: แต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร
0: ่
1: ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผม
2: ขนส
1: ่
2: งมวลชนท
1: ุ
2: กคนข
1: ึ้
2: นได
1: ้อันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design อ่ะนะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
1: บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อี
0: กกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาเราทำพวกสัญญาสัมปทานน่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิตติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ท่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสาร

0: ไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่ครับระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทหรือ65บาทมันอาจจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้
1: มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
0: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนนะปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนเนี้ยนะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
1: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับมาดูราคาของแท็กซี่บ้างครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-CORD หรือศาลดิจิทัล D-CORD คือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tagging System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Payment Corporate Banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมี่แม็กซิมค่ะก็เอมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสาร

ไม่ใช่ศาลเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ศาลออกคำสั่งให้เอมี่ติด EM แต่ว่าเอมี่เป็นคนขอศาลติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆเลยนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็จะต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM เอมี่ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทแต่ถ้าเอมี่ไม่มีเงินเอมี่ต้องทำยังไงเอมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมี่ต้องขอบคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมี่ตลอดและเอมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

วัสดีค่ะกรัฐิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภริยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภริยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภริยาตุลาการเป็นชมรมภริยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภริยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภริยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3 ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบ

ระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4ส.มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาจิรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่าน

งานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกหนึ่งดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: แจ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีเป็นชายสองรายผู้หญิงสองรายครับครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่สามรายเป็นชายสองผู้หญิงหนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ครับเ
1: ออว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: เอาไปเลย
1: ครับพี่

Pop.

0: ตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายมีชายจับลามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายชายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรแผนนี้เอกสิทธิ์ครับ
1: ทำรายงานกับพ่อพ่อรีบเลยรายงานกับทนายศาลนะแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ส่งโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวสารมีนายรอพอนายครับ
1: ให้แจ้งตำรวจประสานดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

0: กคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่ลมเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Valley ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่าดีแท็กเอ็กซ์แลนด์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกไม่อย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ทั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณสมโภชจันทร์สมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ทีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

ำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียกันค่ะ

0: อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงอ่ะเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มเนี้ยเราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได
0: ้
1: นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรเงี้ยอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอชชอนคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขาเป็นเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีท็อปแคนน้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยนะของดับเบิลเออะไรเงี้ยเขาเป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้สตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Retail Excellence เงี้ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่าพรีซีดนะครับพรีซีดพรีก่อนซีดซีดคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมูนะก
0: ็แ
1: ฟนตุ๊กๆแฟนสตาร์ทอัพเขาก็จะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะ4มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจียนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญ นะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบตช์1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอ4ปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไปพรีซีรีส์เอหรือซีรีส์เอซีรีส์เอบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนมา800,000อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณซีรีส์เอนะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็นพรีซีรีส์เอก็ได
0: ้
1: มันกึ่งแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็นซีรีส์เอนะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็นซีรีส์เอไปก่อนที่ได้ตัวไซเบอร์เอเจนต์มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอจะซีรีส์เอก็เป็นรอบละจาก A ก็ไป B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed
1: ครับ
0: ขั้นตอนของ Seed และ Seed Bing และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้ว get feedback อะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่พรีซีดหรือซีดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะสเกลได
0: ้ okay.
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได
0: ้
1: แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
0: แล้วส่วนน้อยละ
1: แต่มัน proven แล้วมัน proven แล้วมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอ้นี่แหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยเขาจะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue

0: traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
1: ้
0: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
1: ค
0: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ต
1: ั
0: ว J ใช่ไหมตัว series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นเพราะเขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้าพูดว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น C A จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเนี้ยอย่างของเราเนี้ยเรา target ที่ pre seed เพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นproduct market fit idea problem solution fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นถ
1: ึ
0: งเข้าโครงการก็จะเป็น pre seed
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
0: ใช่มีไอเดียมีแล้วมีไอเดียระดับนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได
1: ้โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมา
0: Series
1: A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
0: ุ
1: รกิจที่มันขยายออกไป
0: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ Series A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction น่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยค
1: ุ
0: ณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลค
1: ุ
0: ณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
1: อ่
0: ะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟ
1: ิ
0: โนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล
1: ่
0: าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุน revenue ก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือน Series A น่าจะเข้าของฟิโนเมนาได้ไม่ยากครับ
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะในบรรดาโครงการของ Dtac Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลาย Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ครับพี่เหม่งคะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับๆกันจริงๆอ่ะตามค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ป
1: ั
0: จจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีแล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดเดอร์คอสแต่ละคนก็จะไพวอตของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของดีแทคแอคเซลเลตเนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื
1: ่อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมีพรูเวนบิสเนสโมเดลแล้วที่ซิลิ
1: ค
0: อนวัลเลย์อย่างวายคอมบิเนเตอร์ฟันเรสสตาร์ทอัพเทคสตาร์พวกนี้คืออินคิวเบเตอร์แอคเซลเลเตอร์ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีน
1: ั่
0: นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็นพรูเวนแทร็กเรคคอร์ดแล้วเราก็เลยรันดีแทร็กเอ็กเซลเลนต์เหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลตแล้วคนลงคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูทแคมป์ครับเราเป็นบูทแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ท
1: ุ
0: กทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ทำพิเศษแค่เรื่องนี้อันนั้นเราทำอยู่แล
1: ้
0: วแต่คราวน
1: ี้
0: เราแค่เงินลงทุนไม่พอโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งกลางเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต
1: ้
0: องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีและสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้องพรอไวให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิ
1: ค
0: อนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้นมาสอนให้วันออนวันโ
1: ค้
0: ชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อะต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นทั้งคู่คนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันว
1: ัน
0: ออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรารันดีแทร็กเซลเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีม
1: ี
0: อะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีป
1: ี
0: น
1: ี้
0: เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลคอลฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะอนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะค
1: ือ
0: คุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะค
1: ือ
0: ด้วยแรงเกรดของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝร
1: ั่
0: งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิเซเชียมันแบบ

0: มันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซ
1: ื
0: ้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเน
1: ี่
0: ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลมีเดียประกบร่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคนไลน์ official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิงไลน์ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาวเซิร์ฟเวอร์ล่มค
1: ือ
0: ที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนย
1: ิ
0: งไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะง่ายแค่ 1% ก
1: ็
0: หลายละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5
1: เ
0: ออแต่นี่มันคือแบบซุปเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกูพับเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีเทเลนอร์เมียนมาซึ่งอยู่ในโซลิชเชีย3คันพี่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจdistribution ร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันอีกตัวที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป
1: ็
0: น co-accelerator ม
1: ี
0: สตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันน
1: ั่
0: นคือสิ่งที่เรา provide ให
1: ้
0: น
1: ั่
0: นค
1: ือ
0: เขา distribution พร้อมกันได้เลย day one เรามี Piggy Po สตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทาง Maybank ที่เป็นแบงก์อันดับหนึ่งของประเทศมาเลย์เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลยแล้วเด
1: ี๋
0: ยวรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี
1: คอ
0: มเมอร์เชียลไลเซชันมีco-working space ม
1: ี
0: เมนเทอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศน
1: ั่
0: นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที
1: ่
0: สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวดีแท็กแอสเซเลตแฟมิลี่ one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขากีบแบ็กทูคอมมูนิตี้เยอะมากนะคร
1: ับ
0: ถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างฟิกกี้โป่งเนี้ยหร
1: ือ
0: ฟ
1: า
0: สตินโฟอยู่ตั้งแต่แบตหนึ่งแบตสองทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต
1: ่
0: ถ้าว่าถ้าเราเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล
0: ้
1: อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที
0: ่
1: จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการนี
0: ้
1: แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้คะ
0: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินท
1: ั่
0: วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟายเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละเขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1ถึงแบต3มี11ทีมแบต4มี11ทีมทั้งๆ22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า
1: คอ
0: มพานีแวลูเอชั่นเขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต
1: 500%
0: ภายใน12เดือนน
1: ั่
0: นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของดีแท็กแอคเซเลเรตนะคร
1: ับ
0: ซึ่งมันจะแตกต่างจากแอคเซเลเรเตอร์ที่แบบต่างประเทศหรืออะไรที่เขาส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันเมื่อทราบที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับแอคเซเลเตอร์ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตไหมครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉ
1: ัน
0: ต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเน
1: ี่
0: ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได
1: ้
0: แต่ส
1: ิ่
0: งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้แต่ต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคอร์เปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT committee แบงค์นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต
1: ้
0: องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพ
1: ื่
0: อได้อินโนเวท22ตัววันนี้

0: ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4ปี4ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเทคมีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาสามารถมี Local Expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลลี่เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีทุกแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22 innovation ให้กับลูกค้า day 1นั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลย day 1
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่า win-win situation นะคะ
0: มันwin-win-winเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ DTAC Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้อง support เขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ DTAC Accelerate อยากเห็นสตาร์ทอัพไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจะ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันนี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถ

0: แก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้นซีดจะเรียกว่า CVA ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdedication ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถาน

พระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ strategic partnership ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง strengthened strategic partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน comprehensive strategic partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชทัยาศักดิ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3 ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 10:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนายกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลรวมจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5แม้ทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเริ่มความสำคัญของการศึกษาวิชาการแขนงต่าง
1: ๆการเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไรคนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษาที่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้อง

เรื่องที่ต้องรู้แล้วก็วิชาคือที่ไม่ได้เป็นวิชาเป็นความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทกันเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำเอิญก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้ช่วยเหลือคนอื่น

ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150 ปีวัดดอนมโนราวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการบเรียนหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถมีนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระสวนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังคับด้วยเครื่องสักการะถ้ามีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะพระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือเป็นจรงฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์21รูป

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 น.นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยา

เข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลจากนั้นได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยรัชกาลในพระองค์904สะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการรับใช้สังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างเปล่าแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขเป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11แห่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในชุมชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569

ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาหมู่นิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหาดสำราญและการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ดูแลประชากรกว่า 16,700 คนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4แห่งโดยในปี2568มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย181รายต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย16รายต่อวันโรคที่พบมากได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานหอบหืดและโรคไขมันในเลือดสูงให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนควบคู่การพัฒนาสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวตามแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวม85กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 30,000 บาทดีผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและโครงการเบาหวานระยะสงบหรือ DM Remission ซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่สมาร์ทฮอสพิทอลในระบบดิจิทัลแบบ paperlessใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบ Smart Queue และนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการให้บริการนอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า190รายพบผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง2รายช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้านนวัตกรรมชุมชนโรงพยาบาลได้ต่อยอดงานวิจัยโคลนทะเลหาดสำราญผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวอีกทั้งยังตรวจไม่พบโลหะหนักสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมและเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมของเยี่ยมจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบสมาร์ทฮอสพิทอลรวมมูลค่าหลายล้านบาทช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณพระราชทานในการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และจัดตั้งศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมแผนพัฒนาในระยะต่อไปโรงพยาบาลเตรียมปรับปรุงอาคารภูมิพัฒน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน HAIT เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

พระราชทานและกระเป๋านักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.จำนวน224แปลงและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินจำนวน635แปลงและมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นประกอบด้วยสักพยูงราชพฤกษ์เสี้ยวดอกขาวกาแฟราบิก้าและอินทนิลน้ำเพื่อนำไปปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการปลูกพืชในโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับหลายวันจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอมบุพารามวัดผังม่วงวัดบ่อระจันจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

0: ี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะ
1: อืม
2: ภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: อืมในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ เฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้

รียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครเหรอคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากการร่วมมือกันนะคะของหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกันในการสนับสนุนนะคะคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นก็คือศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกันกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั่นเองนะคะเป็นรายการที่ต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของจิตอาสาค่ะทุกท่านค่ะการเป็นจิตอาสานั้นถือว่าเป็นคุณธรรมประเภทหนึ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์นะคะผู้ที่มีคุณธรรมประเภทนี้ก็มักที่จะชอบช่วยเหลือสังคมค่ะเวลาเห็นคนในสังคมเดือดร้อนก็อยากที่จะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นโดยที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินนะคะนั่นคือคนที่มีจิตสาธารณะเป็นจิตอาสาที่เกิดจากคุณธรรมประจำใจนั่นเองที่พูดถึงแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าแขกรับเชิญที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ให้การช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเลยแล้วก็ทำมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องมากๆเลยค่ะวันนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณอติภาประภาสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้าองค์กรสาธารณประโยชน์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยที่วันนี้คุณจุ๊บให้เกียรติมาในรายการขออนุญาตเรียกว่าคุณจุ๊บแล้วกันนะคะ
1: ดีค่ะ
0: มีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้นะคะถือว่าทำสาธารณประโยชน์มาหลากหลายด้านอยากจะให้คุณจุ๊บช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มมาทำงานให้กับสังคมมีจุดเริ่มต้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะด้วยความเป็นส่วนตัวของตัวเองนิสัยเป็นคนที่เห็นใครเดือดร้อนหรือมาขอความช่วยเหลือหรือเห็นที่ยังไม่ขอความช่วยเหลือเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากช่วยเราอยากแก้ปัญหาเราเห็นปัญหาของสังคมหลายๆอย่างที่เคยไปสัมผัสเคยเป็นครูอาสาของเด็กสถานพินิจโรงเรียนฟ้าใสค่ะก็ได้ศึกษาจากเด็กเยาวชนนะคะว่าทำไมเด็กๆถึงก้าวพลาดปัญหาของสังคมก็เกิดมาจากเรื่องอาชีพพ่อแม่ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ไม่มีการศึกษาให้บุตรตรงนี้คือปัญหาของสังคมที่ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ความเป็นครอบครัวการได้รับการศึกษาของบุตรก
0: ็
1: จะลดปัญหาของสังคมได
0: ้
1: ก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงก็เริ่มต้นจากมีวิสาหกิจชุมชนก่อนค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชน
1: แล้วก็เคยเป็น

0: วิทยากรรายการประกายทักษะของช่อง11สมัยนู้นที่มีโอท็อปใหม่ๆนะคะก็ได้มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีมีหัตถกรรมมีผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่บางครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีวิทยากรหรือมีผู้แนะนำหรือมีองค์กรที่ส่งเสริมต่อยอดให้เขาไปสู่การตลาดสู่ตลาดโลกได้หรือเปลี่ยนแบบแพ็กเกจจิ้งส่งเสริมรูปแบบต่างๆต่อเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นๆหัตถกรรมนั้นๆมันก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งค่ะดังนั้นก็ได้เริ่มติดต่อประสานงานกับกลุ่มแม่บ้านต่างๆเกษตรกรค่ะก็ได้รับรู้ถึงปัญหาอย่างเช่นที่ทำมานะคะถ้าด้านเกษตรกรก็อย่างภาคใต้สามจังหวัดชายแดนมีผลไม้มีลองกองมีงอมีมังคุดมีทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองกองซึ่งเป็นผลไม้ที่ดูแลรักษายากแล้วก็มีอายุการเก็บได้น้อยนะคะอันนี้ช่องทางการจำหน่ายของเกษตรกรน้
1: อ
0: ยก่อนหน้านั้นเคยแนะนำให้มาทางรถทัวร์
1: ค่ะ
0: ค่ะก็จะอบใต้ท้องรถก็จะเป็นปัญหาเป็นน้ำใช่ไหมคะก
1: ็
0: เกิดความเสียหายจากนั้นก็เลยคิดว่าเราต้องมาก่อตั้งสถาบันขึ้นมาเป็นองค์กรหนึ่งนะคะเพื่อที่จะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ก็ก่อตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้าขึ้นมาเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมนะคะก็พอได้เป็นองค์กรแล้วเนี่ย
1: ทำงานง่ายขึ้นไหมคะ
0: ทำงานง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นสามจังหวัดชายแดนเราก็จะขอประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ให้เกษตรกรได้ไหมลดค่าระวางให้แรกๆก็เริ่มในนิดนึงแหละค่ะก็ต้องประสานว่าลองกองจะขึ้นสถานีนะสถานีนี้เราจะเป็นผู้ประสานกับทางสถานีต่างๆก็มาประสานกับกรุงเทพมหานครอีกในการจัดที่จำหน่ายให้เกษตรกรค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและการรถไฟประเทศไทยนะคะจากบางทีจะเห็นหน้ารองกองหน้าง้อก็จะมีเกษตรกรอยู่หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานต่างๆหรือเขตต่างๆ50เขตนะคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้คือด้านเกษตรนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าด้านของสังค
1: ม
0: เราก็มองว่าเราก็จะสอนชาวบ้านว่ากลุ่มนี้มีสวนกลุ่มนี้ไม่มีสวนต้องไปเชิญไปชักชวนกันมานะให้คนที่ไม่มีสวนมาบรรจุกล่องก็เกิดรายได้ในหมู่บ้านอีกแล้วก็พวกเราส่วนมากเกษตรกรจะเป็นมุสลิมอิสลามแต่เราเป็นไทยพุทธเราก็อยู่กันด้วยอันนี้คือส่งเสริมด้านการศาสนาละก็คือให้เขารักกันให้เขาเกื้อกูลต่อกันเอื้อเฟื้อต่อกันช่วยเหลือกันเราก็จะบอกคนชาวสวนว่าเนี่ยรู้ไหมพอของมาถึงกรุงเทพแล้วมีแต่คนไทยช่วยกันนั้นเนี่ยพอรู้ว่าความลำบากเป็นยังไงเน
1: ี่
0: ยค่ะมันก็เริ่มสร้างความรักความสามัคคีที่มีต่อกันอ
1: ัน
0: นี้คือด้านสังคม
1: ก็ไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยกหรือแตกต่างกัน
0: ใช่
1: ค่ะเดี๋ยวถามสักนิดนึงนะคะว่ายังโครงการนำผลไม้จากภาคใต้มาขายที่กรุงเทพมหานครที่ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562สมัยก่อตั้งใหม่ๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำนั้น
0: ทำตั้งนานแล้วค
1: ่ะ
0: จนมาก่อตั้งถึงได้ประสานงานกับหน่วยงานได้ดี
1: แล้วทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ทุกปีย
0: ังคงทำอยู่ทุกปีค่ะ
1: ค่ะ
0: บางทีก็ขอความอนุเคราะห์ไปทางหน่วยงานราชการช่วยรับอย่างที่กองทัพทางโคราชอะค่ะท่านก็จะช่วยแม่ทัพภาคก็จะช่วยทุกครั้งค่ะ
1: ค่ะนอกจากด้านของการเกษตรแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะที่ตอนนี้เราดูแลอยู่ค่ะ
0: ด้านสังคมด้านเยาวชน
1: ค่ะ
0: เยาวชนด้วยตัวเองเป็นกรรมการส่งข้อสถานพินิจกรมพินิจ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นประธานของศูนย์ฝึกแลกรับบ้านปราณีซึ่งเราเนี่ยสัมผัสกับเด็กและเยาวชนแล้วเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าสถาบันของเราเนี่ยจะต้องนำเด็กเยาวชนที่ก้าวพลาด
1: ค
0: ืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะคะก็เลยได้ทำเป็นร้านอาหาร
1: เป็นร้านอาหาร
0: คือเป็นสวนเลยค่ะ เป็นร้านอาหารชื่อตนเองนะคะสวนอติภาก็จะเป็นที่ฝึกงานให้กับเยาวชนที่ก่อนปล่อยก่อน
1: จากสถานพินิจเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็รับ เป็นแม่อุปถัมภ์สำหรับเด็กเยาวชนที่ครอบครัวบางคนไม่พร้อมรับเด็กกลับตัวเองก็รับเป็นแม่อุปถัมภ์ด้วยค่ะ
1: หมายความว่าให้เยาวชนที่กำลังจะออกจากสถานพินิจมาฝึกงานเหรอคะมาฝึกงานที่ร้านอาหารของเรา
0: ใช่ค่ะฝึกของเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นร้านอาหารทั่วไปส่วนมากจะเป็นการรับรองแขกผู้ใหญ
1: ่
0: ก็จะฝึกตั้งแต่มารยาทการเข้าสังคมการดูแลบริการผู้ใหญ่ทำอย่างไรค่ะการจัดโต๊ะการคือเราจะดูเด็กผู้หญิงซะส่วนมากใช่ไหมคะเราก็ชีวิตของเขาจะเดินก้าวต่อไปเนี่ยเราต้องสอนการดำรงชีวิตกับตัวเองก่
1: อ
0: นให้รู้ว่าการเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยเริ่มต้นเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรแล้วเราก็ไปดูแลคนรอบข้าง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นด้านสังคม
0: ด้านสังคมค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะด้านเกษตรไปแล้วด้านสังคมไปแล้วด้านวัฒนธรรมเห็นบอกว่ามีเข้าไปดูแลอยู่ด้วย
0: ด้านวัฒนธรรมก็เป็นคนชอบส่งเสริมการใส่ผ้าไทยนะคะ
1: เห็นได้จากวันนี
0: ้ค่ะ
1: นะคะที่มาวันนี้ก็ใส่ชุดสวยมาเลยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นคนที่ส่งเสริมการใส่ผ้าไทยผ้าทอนะคะซึ่งพระบาทปีหลวงท่านก็มีพระราชกรณียกิจตนเองเคยได้ทำละครเรื่องใหม่ของแม่เป็นละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสมัยนั้นนะคะก็ไปศึกษาด้านผ้าทอผ้าไทยที่พระองค์ท่านเสด็จลงไปเสริมนะคะก็เลยได้จัดงานย้อนวันวานวิถีผ้าไทยในสยามขอความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดงานนี้ที่หัวลำโพงค่ะ
1: จัดไปเมื่อปีไหนคะ
0: จัดเมื่อประมาณปี2564
1: ค่ะในงานนี้ก็คือแน่นอนว่าต้องนำเสนอผ้าไทย
0: ผ้าไทยแต่งไทยตามรัฐสมัยเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะแนะนำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาเห็นหัวลำโพงนะคะซึ่งเป็นประติมากรรมซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงท่านได้ประทานเอาไว้ให้คนไทยอยากให้เห็นประติมากรรมที่สวยงา
1: ม
0: แล้วก็พร้อมกับชุดไทยแต่ละสมัยค่ะในนั้นวันนั้นก็จะมีการเดินแบบผ้าไทยมีการจำหน่ายผ้าทอผ้าไทยค่ะแล้วในอนาคตช่วงนั้นติดช่วงโควิดก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสจะได้ขอการสนับสนุนจากการรถไฟประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคือจะจัดงานตามรอยผ้าไทยไปต่างจังหวัดต่างๆค่ะ
1: ค่ะเราวางแผนสำหรับโครงการที่เราคิดจะทำอันนี้ยังไงคะตามรอยจังหวัดต่างๆหมายถึงว่าลงไปตามพื้นที่นั้นๆ ในจังหวัดนั้นๆไปดูว่าผ้าไทยที่เป็นจุดขายของจังหวัดนั้นๆคืออะไรแบบนี้ล่ะ
0: เขาก็จะมีตามอัตลักษณ
1: ์
0: ของแต่ละจังหวัดผ้าของจังหวัดนี้เป็นรูปแบบนี้ผ้าของจังหวัดนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเราก็จะจัดให้มีช่องทางการขายแบบน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะเราจะมีการประสานให้ชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านเตรียมจัดแล้วเราก็จัดคนลงไปตามรอยผ้าไทยก็คือไปสนับสนุนค่
1: ะ
0: เหมือนช่วงโควิดอะค่ะไปนครพนมอย่างเงี้ยค่ะที่เรนูนครพระธาตุเรนูนครก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่ขายผ้าไทยเยอะๆแต่ช่วงนั้นการท่องเที่ยวไม่มีเลยเพราะว่าจากนักท่องเที่ยวไม่มีเราก็ไปสนับสนุนทุกเจ้าเอามาเก็บไว้ก่อน
1: ซื้อมาไว้เองก่อน
0: เก็บไว้ก่อน
1: ค่ะก็ปุดหนุนเขาก่อนในช่วงนั้นก็เป็น
0: ก็ได้ช่วยเขาให้เขาได้มีกินมีใช้ในแต่ละวันค่ะเขาก็ดีใจแล้วค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าความจริงแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงการซื้อเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนช่องทางนึงแหละแต่ถ้าเกิดว่าซื้อด้วยแล้วหาช่องทางจัดจำหน่ายให้เขาด้วยนี่มันจะยั่งยืนกว่ากัน
0: ใช่ค่ะเราต้องหาช่องทางจัดจำหน่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วเราทำมาหลายสิบปีมีหลายโครงการเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือสังคมแบบนี้คือต้องยอมรับนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือสังคมการเข้ามาทำงานแบบนี้เนี่ยมันผลตอบแทนเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วในรูปตัวเม็ดเงินนะคะเราได้อะไรจากสิ่งที่เราทำมาทั้งหมด
0: ได้ความสุข
1: ได้ความ
0: อิ่มใจแล้วเราก็ไม่ได้มีมากมายแต่เราใช้ความสามารถในตัวของเราอะค
1: ่ะ
0: อย่างเช่นเรามีความสามารถทางด้านการประกอบอาหารเราก็อยากจะช่วงที่มีโควิดหรือมีความเดือดร้อน3ปีกว่าเราก็จะทำข้าวกล่องให้กับมูลนิธิอื่นๆนะ
1: คะ
0: ต่างๆแต่ละวันละวันคือเราก็จะเอาความสามารถในการประกอบอาหารของเราลงไปสอนเด็กสอนเยาวชนให้เขาเรียนรู้ว่าถ้าเราขยันเรา ทำได้เราต้องดำรงชีวิตพาครอบครัวไม่เดือดร้อนได
1: ้ค่ะค่ะฟังท่านเล่าแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ชอบในสิ่งนี้จริงๆนะถึงจะสามารถทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
0: แต่ก่อนมีร้านดอกไม้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ร้านดอกไม้แกนฟลาเวอร์ก็จะลงไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่นๆแล้วถ้ามีงานอะไรทางเราก็จะไปจัดให
1: ้
0: บริการให้ดูแลเป็นพิเศษค
1: ่ะคำถามสุดท้ายนะคะคือฟังมาแบบนี้แล้วอยากจะถามนะคะทางคุณจุ๊บว่าในฐานะที่เราคลุกคลีทำงานด้านสังคมช่วยเหลือสังคมแน่นอนล่ะเราเห็นว่าปัญหาของสังคมน่ะในแต่ละปีในแต่ละช่วงเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วมันมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดอยากจะให้คุณจุ๊บช่วยฝากอะไรถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสักนิดนึงในฐานะที่เราทราบถึงปัญหาเหล่านั้นแล้วเราคลุกคลีในสังคมมาโดยตลอด
0: ก็จะฝากเรื่องเยาวชนนะคะเพราะตอนนี้คลุกคลีกับเยาวชนมากปัญหาด้านการศึกษาค่ะอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเอาหลักสูตรของเดิมอะค่ะ
1: ณ
0: วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาหน้าที่ศีลธรรมตรงนี้กลับเข้าไปค่ะเพราะเราได้คุกคีกับเด็กแล้วเนี่ยในทุกวันนี้ความทันสมัยของสื่อมันทันสมัยจนเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ได้ถูกการคัดสรรในการบริโภคสื
1: ่อ
0: ถ้าเรามีวิชานี้เข้าไปเนี่ยจิตสำนึกในหน้าที่จิตสำนึกในการกระทำด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะเริ่มมีมากขึ้น
1: ค่ะ
0: การมารยาททางสังคมการอยู่กับผู้ใหญ่ความรักในประเทศชาติความรักในสถาบันก็คงจะกลับมาให้เหมือนเดิมเพราะว่าทุกวันนี้เห็นแล้วสื่อมันที่เด็กใช้อยู่นะคะมันไม่ได้ถูกคัดสรรก็จะฝากผู้ใหญ่แล้วก็ เรื่องสังคมที่มีผู้สูงอายุ
1: เ
0: พิ่มจำนวน
1: เป็นผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะคะ
0: เป็นสังคมผู้สูงอายุก็ยังมีเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสอีกมากค่ะที่ไม่มีการศึกษาอยากให้ส่งเสริมหลักสูตรบริบาลระยะสั้นที่เขาไม่ต้องเรียนหลักสูตรระยะยาวซึ่งอย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้ดูแลคนครอบครัวได้แล้วก็ยังไปรับดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการแค่เป็นเพื่อนหรือต้องการพาไปไหนหรือครอบครัวที่อยากไปทำงานแต่ห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ยังมีเด็กในการบริการด้านนี้อยู่อะค่ะก็อยากให้มีเพิ่มหลักสูตรนี้เข้าไป
1: บริบาลระยะสั้นจะสามารถดูแลคนในครอบครัวได
0: ้ได้อย่างน้อยเขาก็ยังดูแลบรรพบุพการีเขาได
1: ้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้
0: ค่ะมันก็เป็นการหล่อหลอมให้เขารู้สึกมีความกตัญญูนะคะก
1: ็
0: จะได้ไม่มีข่าวอย่างที่ทุกๆวันที่เรารับไปค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะที่ยังคงทำหน้าที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็แน่นอนว่ามีความตั้งใจทำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเห็นสังคมที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจุ๊บมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะขอขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านนั้นติดตามกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้านะคะ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: วิ่ง
3: บุรุษภูมิปัญญาเจ้าเนี่ยเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กสีจักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีขับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์เวลา 21:45 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
9: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากที่คณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณธรรมคุณทำได้วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากทุกท่านกันค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปติดตามเรื่องราวของธุรกิจหนึ่งนะคะที่ทำธุรกิจมาจนประสบความสำเร็จแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ที่จะพาไปดูคือเขาทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าทุกวันนี้มีความท้าทายอย่างมากนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ผันผวนแล้วทำอย่างไรที่จะควบคู่ไปกับคุณธรรมในการบริหารงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงตามที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพและช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะคือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8 โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาต

ช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเออเรามาเช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอ่ะก็ต้องจ่าย20 บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกอันนี้เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมนึงเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมนึงน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำอ่ะจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะทำอาชีพอะไรจะค้าขายอะไรก็ตามค่ะสามารถนำไปใช้ได้สำหรับคุณธรรมเริ่มต้นนะคะจากการที่เรามีความจริงใจกับลูกค้าเวลาได้รับคำติชมจากลูกค้าเราก็นำมาพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรนะคะเมื่อมีการพัฒนาแก้ไขในจุดที่บกพร่องแล้วค่ะองค์กรก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน mindset ของผู้บริหารในเรื่องของการมอบหลักคุณธรรมให้กับพนักงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญมากๆนะคะอย่างเก็บของได้นะคะก็นำไปคืนให้กับเจ้าของนี่ถือว่าเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็น่านำไปประพฤติปฏิบัติตามอย่างยิ่งนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อองค์กรประสบความสำเร็จแล้วมีลูกค้ามาใช้บริการมากมายสิ่งต่อไปที่เขาเลือกทำก็คือการคืนกำไรสู่สังคมนั่นเองค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันดีๆค่ะที่สามารถให้ทุกท่านเข้าไปสัมผัสเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Moral Touch นั่นเองนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเข้าไปในแอปนี้เนี่ยท่านจะเจอกับเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์ความรู้ e-learning นะคะหนังสือที่น่าอ่านมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมที่สำคัญที่สุดเลยก็คือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะติดตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานกันได้เยอะๆที่สำคัญสามารถดูย้อนหลังสำหรับรายการของเราได้ด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับสำหรับคุณครูผู้สอนนะครับเราก็เรียนกับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะครับโครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับก่อนที่เราจะเรียนในส่วนของเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับประกอบด้วย2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับก็คือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและคือตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะครับและตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะต้องผ่านการวัดและประเมินผลในส่วนของการเรียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการย่อความได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2นะครับสามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านนะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำท้ายเพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบในการเรียนในชั่วโมงนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆไว้ในใจของนักเรียนเลยนะครับคุณครูขอตั้งประเด็นคำถาม1คำถามนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบจากการเรียนในชั่วโมงเรียนนี้นะครับการเขียนย่อความคืออะไรนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคาบนะครับท้ายชั่วโมงนะครับเรามาถามถึงคำตอบในส่วนของคำถามนี้กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นการเรียนในเรื่องของการเขียนย่อความนะครับเราจะต้องทราบถึงความหมายของการเขียนย่อความกันก่อนนะครับการเขียนย่อความก็คือการนำใจความสำคัญของเรื่องมาสรุปย่อนะครับแล้วเรียบเรียงเป็นสำนวนของตนเองนะครับโดยมีสาระครบถ้วนนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสรุปย่อเรื่องราวนะครับสรุปย่อเรื่องราวที่เราอ่านนะครับแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของใครเอ่ยครับนำมาเรียบเรียงเป็นของใครครับสำนวนที่เรามาเรียบเรียงใหม่เป็นของตัวเราเองนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของเราเองนะครับและที่สำคัญเลยเมื่อมีการสรุปย่อแล้วนำมาเรียบเรียงข้อความหรือว่านำมาเรียบเรียงสำนวนใหม่แล้วนะครับที่สำคัญจะต้องมีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรครับนักเรียนจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนนะครับเมื่อผู้อ่านมาอ่านแล้วนะครับในเรื่องที่เราสรุปย่อนะครับก็จะเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ประหนึ่งว่าเราอ่านเรื่องฉบับเต็มนะครับแต่เป็นลักษณะของการสรุปย่อมานะครับเป็นเพียงแค่ใจความสำคัญของเรื่องนะครับดังนั้นนะครับก็จะสะดวกและรวดเร็วในส่วนของผู้อ่านนะครับคราวนี้นะครับเรารู้ถึงความหมายของการเขียนย่อความไปแล้วนะครับเราไปดูในประเด็นถัดไปกันนะครับสำหรับประเด็นถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของหลักการย่อความนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหลักการย่อความซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนละครับซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในเรื่องนี้และก็เป็นกระบวนการสำคัญเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่การฝึกปฏิบัตินะครับเราไปดูในส่วนของการเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความกันเลยนะครับหลักการย่อความในข้อที่1นะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่ย่อความได้ครบถ้วนนะครับคราวนี้นะครับเราจะต้อง
ขมวดประเด็นในส่วนของใจความสำคัญของเรื่องโดยการที่เราใช้ทักษะกระบวนการอ่านแล้วเก็บประเด็นสำคัญของเรื่องซึ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นคำว่าประเด็นหลักสำคัญในเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับเราอ่านเรื่องแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะจับประเด็นใจความสำคัญของเรื่องได้ผู้อ่านเองก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจในส่วนของที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับ1 2 3ไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากเพราะมีขนาดเพียงแค่ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิเมตรหรือเทียบได้กับจุดดินสอเล็กๆมี8ขารูปร่างกลมรีสีขาวขุ่นตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวเช่นที่นอนหมอนผ้าห่มนะครับคราวนี้เรามาช่วยกันดูในส่วนของใจความสำคัญของข้อความนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนพิจารณานะครับให้นักเรียนพิจารณา1นาทีนะครับว่าจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจากข้อความ3บรรทัดที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นประเด็นใดของข้อความคือใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เวลาในการคิด1นาทีนะครับได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกันซิว่าคำตอบของนักเรียนประเด็นสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนใจความสำคัญของเรื่องตามคำตอบของนักเรียนสอดคล้องกันกับคำตอบของคุณครูหรือไม่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องนี้นะครับอยู่ในส่วนต้นของเรื่องนะครับใจความสำคัญหลักของเรื่องก็คือไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนะครับคือประเด็นสำคัญของเรื่องต่อไปนะครับเรามาดูหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันนะครับหลักการย่อความในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องนะครับให้เป็นสำนวนของใครเอ่ยให้เป็นสำนวนของให้เป็นสำนวนของตนเองนะครับมีความหมายกระชับนะครับมีความหมายกระชับและก็ที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อเราจะไม่ใช้อักษรย่ออักษรย่อได้แก่อะไรบ้างอ่ะที่นักเรียนรู้จักอ่ะครับอักษรย่อรอจุดเนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรเอ่ยย่อมาจากคำว่าโรงเรียนโรงเรียนหรืออีกคำหนึ่งที่เรานิยมใช้กันมากเลยพอจุดสอจุดเรามักจะเขียนอักษรย่อตัวนี้ในวันที่ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากพุทธศักราชนั่นเองนะครับย่อมาจากพุทธศักราชนะครับคราวนี้นะครับในประเด็นที่2เนี่ยบอกว่าเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่องให้เป็นสำนวนของตัวผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับโดยมีความหมายกระชับนะครับแล้วก็ไม่ใช้อักษรย่อนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับเราไปดูตัวอย่างในประเด็นที่2พร้อมๆกันนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายเมื่อไผ่ต้นหนึ่งตายไผ่ในสายพันธุ์เดียวกันทุกต้นก็จะตายลงในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นการตายอย่างกะทันหันไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าลองคิดดูว่าหากไผ่ตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรการรักษาป่าไผ่ไว้ให้แพนด้าก็ยังไม่ใช่วิธีการที่วางใจได้คราวนี้เรามาช่วยกันพิจารณาข้อความนี้หน่อยนะครับเมื่อเราได้อ่านข้อความแล้วนะครับเราจะต้องหาประเด็นสำคัญของเรื่องหาประเด็นสำคัญของเรื่องคราวนี้เรามาดูประเด็นสำคัญของเรื่องนี้กันเลยนะครับ
ประเด็นสำคัญของเรื่องประเด็นนะครับไผ่บางสายพา

ออกดอกแล้วตายอันนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นที่1ต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นที่2นะครับเป็นการตายอย่างกะทันหันนะครับต่อไปประเด็นสำคัญประเด็นถัดไปนะครับหากภัยตายเป็นจำนวนมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นจะอยู่รอดได้อย่างไรจะเห็นได้ว่าประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนั้นจะมีส่วนสำคัญประเด็นหลักๆเพียงแค่กี่ประเด็นเอ่ย3ประเด็นหลังจากนั้นเราจะต้องเอามาเรียบเรียงนะครับนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองคราวนี้นักเรียนอ่านข้อความในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันครับอันนี้คือลักษณะของการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตัวผู้ย่อเองแล้วนะครับอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ไผ่บางสายพันธุ์ออกดอกแล้วตายทันทีและถ้าไผ่ตายมากแพนด้าที่อยู่ในป่าบริเวณนั้นก็จะสูญพันธุ์ได้อันนี้เป็นลักษณะของการนำประเด็นใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านมามาเรียบเรียงนะครับมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อเองหรือว่าของเราเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปนะครับประเด็นที่3นะครับคำที่ยากและยาวให้เปลี่ยนใช้คำธรรมดาที่เข้าใจได้ง่ายสั้นกระทัดรัดได้ใจความไม่เยื่อเยอะเลือกใช้คำได้ความหมายครอบคลุมนะครับลักษณะของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันครับตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุนะครับเมื่อกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำนะครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำที่มันกระชับเมื่อในเนื้อความที่เราอ่านกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของการสื่อสารในรูปแบบของสื่อมวลชนนะครับเราก็จะเปลี่ยนลักษณะของการใช้คำที่มันเป็นคำตัวอย่างประเภทนี้เราจะเปลี่ยนใช้ว่าสื่อสารมวลชนนะครับโดยที่ว่าเราจะขมวดประเด็นซึ่งเป็นตัวอย่างมาเป็นคำหลักในการสื่อสารนะครับต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกล่าวถึงตัวอย่างอันซึ่งเป็นสมุดดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะครับลักษณะของตัวอย่างประเภทนี้นะครับลักษณะของข้อความประเภทนี้นะครับสื่อความถึงอะไรเอ่ยสื่อความถึงอะไรสมุดเป็นอะไรดินสอล่ะครับเป็นอะไรเอ่ยปากกายางลบไม้บรรทัดซึ่งจัดอยู่เป็นสิ่งของจำพวกเดียวกันนะครับเราจะใช้คำว่าเครื่องเขียนนั่นเองเราจะใช้คำว่าเครื่องเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหลักการข้อถัดไปกันเลยนะครับหลักการข้อที่4นะครับเปลี่ยนสรรพนามในเรื่องถ้าในเรื่องเป็นสรรพนามบุรุษที่1หรือสรรพนามบุรุษที่2นะครับให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คราวนี้มาทบทวนเรื่องสรรพนามกันหน่อยนะครับนักเรียนมาทบทวนกันดูสิว่าจำเรื่องของสรรพนามกันอยู่ได้อีกไหมนะครับสรรพนามบุรุษที่1แทนใครแทนใครเอ่ยแทนตนเองสรรพนามบุรุษที่2แทนใครเอ่ยผู้พูดที่กำลังพูดอยู่กับเราสรรพนามบุรุษที่3แทนใครครับแทนผู้ที่เรากล่าวถึงแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับฉันและเธอคุยกันคุยเรื่องของใครเรื่องของเขานั่นเองนะครับสรรพนามบุรุษที่3คือสรรพนามที่เรากล่าวถึงบุคคลที่เรากล่าวถึงนะครับเรามาดูตัวอย่างในประเด็นนี้กันนะครับตัวอย่างในประเด็นนี้นะครับมาลีพูดว่าพ่อมาแล้วเมื่อเราจะย่อความนะครับเราจะต้องเปลี่ยนมาลีเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับบุรุษที่3นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3เรามาดูกันสิว่าใน

ประเด็นประโยคนี้เราจะเปลี่ยนได้ว่าอย่างไรอ่ะใครว่าเปลี่ยนได้ว่าฉันพูดว่าพ่อมาแล้วยกมืออ่าไม่มีแสดงว่าน่าจะมีความรู้ในเรื่องของสรรพนามอ่ะเพราะคุณครูบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่3คำว่าฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ครับสรรพนามบุรุษที่1อ่าคราวนี้มาดูตัวอย่างในส่วนของประโยคนี้กันนะครับเมื่อตัวอย่างประโยคบอกว่ามารีพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสรรพนามบุรุษที่3ซึ่งเราเปลี่ยนได้ว่าเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับเธอพูดว่าพ่อมาแล้วนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของหลักการย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปดูประเด็นถัดไปกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งอ่ะปรบมือ2ครั้งโอเคแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการเขียนย่อความนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่เท่าไหร่ครับนักเรียนในประเด็นที่5นะครับก็คือการย่อเฉพาะความเป็นจริงความรู้ข้อเท็จจริงนะครับและเราก็จะไม่นำเสนออารมณ์ความรู้สึกมาในย่อความแสดงว่าประเด็นที่จะย่อจะต้องเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความที่เรานำมาย่อแต่เพียงเท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันซิว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงก็คือข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลและสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ตลอดถึงมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันคราวนี้มาดูตัวอย่างข้อความซึ่งเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงกันนะครับตัวอย่างข้อความนะครับนายวิโรจน์ประพฤกดีสอบได้ที่1นักเรียนคิดว่าตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกมานี้สามารถพิสูจน์ได้ไหมใครว่าพิสูจน์ได้ยกมือมีคนยกมือใครว่าพิสูจน์ไม่ได้ยกมือก็ยังมีคนยกมือแต่คุณครูบอกว่าประโยคนี้คือข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่านายวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ที่1เนื่องจากว่าสามารถดูได้จากอะไรเอ่ยผลการเรียนของนายวิโรจน์ประพฤกดีนะครับซึ่งสามารถมีหลักฐานไหมสามารถดูจากหลักฐานที่สามารถยืนยันอ้างอิงได้สนับสนุนพิสูจน์ได้ว่าวิโรจน์ประพฤกดีเนี่ยสอบได้ลำดับที่1ดูได้จากระเบียนแสดงผลการเรียนนั่นเองนะครับต่อไปมาดูในส่วนของความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับข้อความที่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านรู้ได้ว่าผู้เขียนสื่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างของประโยคนะครับตัวอย่างของประโยคนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคพร้อมๆกัน1 2 3ผมสะเทือนใจทุกครั้งที่เอาผลการเรียนไปให้คุณแม่ดูผมไม่เคยทำตามที่ท่านหวังได้เลยสักครั้งความรู้สึกก็คือสะเทือนใจทำไมถึงสะเทือนใจเนื่องจากว่าไม่เคยทำได้ตามความหวังของใครครับนักเรียนของคุณแม่นะครับไม่เคยทำได้ตามความหวังของคุณแม่คุณแม่อาจจะหวังว่าให้เราสอบได้ในลำดับที่1ของห้องแต่ผลสุดท้ายกลับกันเราสอบได้ในลำดับที่1มั้ยครับใช่เลยครับนักเรียนเราสอบไม่ได้ในลำดับที่1ของห้องก็มีความรู้สึกว่าสะเทือนใจที่ทำให้แม่เป็นอย่างไรผิดหวังนะครับอันนี้คือลักษณะข้อความที่เป็นข้อความแสดงความรู้สึกนะครับต่อ
่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของประเด็นหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่6กันนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังฟังชัด1 2 3ใช่เลยนะครับประเด็นที่6จะพูดถึงการเขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของ

มาดูเรามาดูในส่วนของเรามาดูในส่วนของรูปแบบนะครับเรามาดูในส่วนของรูปแบบนะครับซึ่งลักษณะรูปแบบส่วนนำของการเขียนย่อความนั้นจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของเนื้อความหรือข้อความบทความที่เรานำมาย่อนะครับประเภทที่1นะครับประเภทบทสนทนานะครับประเภทที่2นะครับประเภทนิทานนิยายพงศาวดารหรือหนังสืออื่นทั่วไปประเภทที่3นะครับประเภทจดหมายประกาศคำสั่งแถลงการณ์และประเภทสุดท้ายนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาทสุนทรพจน์คำปราศัยปาฐกถาและคำกล่าวอื่นๆนั่นเองซึ่งรูปแบบส่วนต้นของการเขียนย่อความในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับจะมีความแตกต่างกันคราวนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะไปดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปใครพร้อมแล้วยกมือยกมือเห็นเด่นชัดไม่ยกแต่มืออย่างเดียวยืนขึ้นด้วยแสดงว่าพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แต่เพียงว่าเราจะยกมือหรือนั่งฟังคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวให้นักเรียนจดบันทึกนะครับให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกนะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้หลักองค์ความรู้สำคัญนะครับที่เรียนรู้ในวันนี้นะครับจดบันทึกลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7กันนะครับหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7นะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่ออย่างน้อยกี่ครั้งครับอย่างน้อยกี่ครั้งดูมือคุณครูตอบได้เก่งจังเลยครับเราจะอ่านหรือฟังเรื่องที่เราจะย่อนั้นอย่างน้อย2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งนะครับเมื่อเราอ่านเราฟังแล้วนะครับเราจะต้องจับประเด็นนะครับเราจะต้องวิเคราะห์จับประเด็นได้ว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรนะครับในประเด็นที่2นะครับเราจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรใครทำอะไรและรู้ต่อไปอีกว่าทำกับใครที่ไหนเมื่อไรนะครับตลอดใครทำอะไรซึ่งเราจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าใครทำอะไรทำกับใครที่ไหนเมื่อไรหลังจากนั้นก็ต้องทราบผลด้วยว่าผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรนะครับผลจากการกระทำนั้นเป็นอย่างไรและจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าสิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดแก่ผู้อ่านประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญจากการที่เราอ่านหรือฟังเราอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อกี่ครั้งเอ่ยอย่างน้อย2ครั้งแล้วเราจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารสื่อความประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้รับรู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของหลักการเขียนย่อความในประเด็นที่7คราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นถัดไปกันนะครับในประเด็นที่8นะครับการย่อคำพูดบทสนทนานะครับการย่อคำพูดบทสนทนาให้ย่อโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับนักเรียนเครื่องหมายที่เราเห็นเนี่ยคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเครื่องหมายที่เราเห็นก็คือเครื่องหมายอัญญประกาศนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่องหมายอะไรเอ่ยคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองนะครับคือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองถ้าเราจะย่อในส่วนของคำพูดหรือบทสนทนานะครับให้ย่อโดยที่เราไม่ต้องใส่ในส่วนของเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับนักเรียนต่อไปในประเด็นที่8ในประเด็นที่8คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ว่ามารีพูดว่าแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอัญประกาศหรือว่าเครื่องหมายคำพูดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะครับ
อ่ะตัวอย่างมีอยู่ว่ามารีพูดว่าพ่อมาแล้วคำว่าพ่อมาแล้วเนี่ยประโยคที่ว่า

ข้อมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดเมื่อเราจะย่อประโยคนี้นะครับเราจะต้องนำเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนั้นออกนะครับนั้นออกเราไม่ต้องใส่เข้าไปในส่วนเนื้อความที่เราย่อนะครับต่อไปดูหลักการเขียนย่อความประเด็นถัดไปกันเลยนะครับหลักการเขียนย่อความประเด็นที่9นะครับถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นบทร้อยกรองให้ถอดความเป็นบทร้อยแก้วก่อนหลังจากนั้นจะต้องใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆได้ใจความนะครับบทร้อยกรองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกรองก็อย่างเช่นบทประพันธ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบทประพันธ์ประเภทกรอนโครงฉันกาบนะครับหลังจากนั้นถอดความเป็นบทร้อยแก้วแล้วก็นำมาเรียบเรียงโดยใช้ภาษาที่ง่ายๆชัดเจนนะครับเมื่อผู้อ่านแล้วก็จะเข้าใจนะครับต่อไปในประเด็นที่10นะครับถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์ถ้าเรื่องที่ย่อมีคำราชาศัพท์นะครับเมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมือนเดิมหรือต้องตระหนักเลยนะครับในส่วนของคำราชาศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องบทความที่เราอ่านนะครับให้คงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมถ้าบทความมีคำราชาศัพท์เราย่อเสร็จแล้วก็ยังคงคำราชาศัพท์ไว้เหมือนเดิมนะครับไปดูในส่วนของหลักการประเด็นถัดไปกันนะครับประเด็นที่11นะครับถ้าเรื่องมีหลายย่อหน้านะครับถ้าเรื่องที่เราจะนำมาย่อนะครับมีหลายย่อหน้าใจความสำคัญที่ย่อแล้วนะครับให้เขียนรวมกันเป็นกี่ย่อหน้าย่อหน้าเดียวเมื่อเราจับใจความสำคัญของเรื่องมาได้แล้วนำมาย่อความเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของใครเอ่ยของตัวเราเองแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องจะหลายย่อหน้าขนาดไหนนะครับให้เราเขียนเรียบเรียงเป็นย่อหน้าเดียวนะครับและก็ที่สำคัญเลยเน้นย้ำนะครับการย่อความไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมย้ำเลยว่าการย่อความเนี่ยจะไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมอย่างเช่นเรื่องที่เราจะย่อเรื่องที่เราจะย่อมี2หน้าแต่พอนักเรียนย่อแล้วย่อเหลือ1หน้าเป็นอย่างไรทีนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเรื่องที่จะย่อแสดงว่าคุณภาพของการย่อความมีประสิทธิภาพมีคุณภาพไหมไม่มีเราแทบจะลอกเรื่องเดิมมาทั้งหมดเลยแสดงว่าแทนที่คุณครูจะอ่านเรื่องที่เราย่อแล้วคุณครูกลับไปอ่านเรื่องที่ยังไม่ย่อเสียยังดีกว่าอีกดังนั้นเน้นย้ำนะครับเรื่องที่เราย่อนะครับควรมีความยาวน้อยกว่าเรื่องเดิมนะครับหรือไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการเขียนย่อความในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับก็คือประเด็นที่12นะครับก็คือเนื้อความที่ย่อแล้วไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามเรื่องเดิมแต่เมื่อเรามาเขียนเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับเราจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่เราย่อนะครับประเด็นสำคัญก็คือไม่ต้องเรียงตามลำดับเรื่องเดิมแต่เมื่อนำมาเขียนเป็นสำนวนภาษาของเราแล้วนะครับให้เราเขียนอย่างไรก็ได้สื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่เราย่อนะครับสรุปแล้วนะครับหลักของการเขียนย่อความนะครับมี12ประเด็นมี12ประเด็นหลักนะครับที่เราจะต้องยึดปฏิบัตินะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องส่วนประกอบของการเขียนย่อความส่วนประกอบของการเขียนย่อความคราวนี้อยากรู้ไหมล่ะว่าการเขียนย่อความมีส่วนประกอบใครอยากรู้ยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนในประเด็นนี้กันแล้วนะครับมาดูในส่วนประกอบของการเขียนย่อความพร้อมๆกันนะครับ
ส่วนประกอบในการเขียนย่อความส่วนประกอบที่1นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นคำนำหรือส่วนที่เป็นการขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนนำเป็นย่อหน้าแรกส่วนที่เป็นคำนำส่วนที่ขึ้นต้นย่อความซึ่งจะเขียนในย่อหน้าแรกนะครับซึ่งย่อหน้านี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงอะไรเอ่ยที่มาของเรื่องนะครับเมื่อผู้อ่านเรื่องแล้วเกิดความสนใจก็สามารถกลับไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถกลับไปหาอ่านเรื่องต้นฉบับได้นั่นเองนะครับในประเด็นนี้นะครับก็จะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อนะครับจะพูดถึงที่มาของเรื่องที่เรานำมาย่อซึ่งเราเรียกว่าส่วนคำนำหรือส่วนนำนะครับต่อไปส่วนที่2นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงส่วนที่เป็นเนื้อความที่เรียบเรียงแล้วจะขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับแยกออกจากย่อหน้าแรกอันนี้แหละก็คือส่วนประเด็นที่เป็นส่วนใจความสำคัญของเรื่องหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่เรานำมาเรียบเรียงเรานำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองแล้วนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความองค์ประกอบหลักๆของการเขียนย่อความส่วนประกอบหลักเลยนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนนำนะครับส่วนนำแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนนำและก็ส่วนที่เป็นส่วนเนื้อความที่เราดำเนินการจับใจความสำคัญแล้วนำมาสรุปเป็นสำนวนภาษาของเรานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการย่อความนะครับมาพูดถึงลักษณะของการย่อความกันว่าการย่อความเนี่ยลักษณะของการย่อความมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้กันในเรื่องนี้แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งโอ้เสียงปรบมือเบามากเลยดูเหมือนจะง่วงหัวเราะ1ครั้งฮะโอเคได้ยินเสียงหัวเราะแล้วนะครับเรามาดูกันในส่วนของลักษณะของการย่อความกันนะครับลักษณะของการย่อความนะครับลักษณะของการย่อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความถ้าเราจะแบ่งตามรูปแบบของเนื้อความเนี่ยเราสามารถแบ่งได้2รูปแบบรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วนะครับและรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรองรูปแบบเนื้อความที่เป็นบทร้อยแก้วกับเนื้อความที่เป็นบทร้อยกรองนะครับคราวนี้มาดูซิว่าสงสัยไหมว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรคำว่าบทร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรคำว่าบทร้อยกรองเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรสงสัยนะครับสงสัยมาดูกันที่หน้าจออัจฉริยะของครูซิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรบทร้อยกรองคืออะไรเดี๋ยวคุณครูเอามือแตะแล้วมันก็ปรากฏข้อความที่เราอยากรู้ขึ้นมาเลยเอ้าพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงวันพรุ่งนี้เฮ้ยนับนานไปเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง100โหหมดเวลาเสียก่อนนับ1ถึงเท่าไหร่ดี1ถึง1ฮะไม่สะดีกว่านับ1ถึงเท่าไหร่ดีนับ1ถึง3แล้วกันนะครับนับ1ถึง3แล้วกันช่วยคุณครูนับพร้อมๆกัน1 2 3ยังไม่ทันแตะเลยเอาใหม่1 2 3ขึ้นเลยมหัศจรรย์ไหมจออัจฉริยะของคุณครูมาดูกันสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันคุณครูให้เวลาอ่านเอาให้ดังที่สุด1นาทีอะไรนะขอเวลาเพิ่มได้เลยเอ้าให้เวลาเพิ่ม2นาทีคุณครูนับแล้วนะนับ1ถึง3นะครับ1 23อ่านพร้อมๆกันรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับ2นาทีนะครับอ่านเสียงดังฟังชัด

โอเคปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าอ่านจบกันแล้วแสดงว่าอ่านจบกันแล้วคราวนี้คุณครูถามหน่อยสิว่าบทร้อยแก้วคืออะไรตอบคุณครูดังๆตอบคุณครูดังๆเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยใช่เลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของบทร้อยแก้วเนี่ยบทร้อยแก้วเนี่ยที่คุณครูบอกว่าคำหรือข้อความที่เรียบเรียงโดยไม่บังคับสัมผัสคล้องจองกันและไม่บังคับจำนวนคำอ่ะมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างมีตัวอย่างได้แก่อะไรบ้างตอบเสียงดังฟังชัดตัวอย่างที่หนึ่งได้แก่นิทานนิทานในชีวิตของเราตั้งแต่เรียนมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเราเคยอ่านนิทานเรื่องใดกันมาบ้างเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมเอ่ยเด็กเลี้ยงแกะเคยอ่านไหมครับเคยอ่านอะไรอีกนิทานนิทานอีสปอ่ะที่เราเคยอ่านอ่ะเรื่องอะไรอีกครับนักเรียนนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านอ่ะนึกออกไหมนิทานพื้นบ้านคืออะไรลักษณะของนิทานพื้นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรนิทานพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของนิทานที่เป็นเรื่องเล่าในสถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆอย่างเช่นตัวอย่างนิทานพื้นบ้านได้แก่อะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นสงขลาถ้าเป็นสงขลาบ้านคุณครูอ่ะบ้านคุณครูอยู่สงขลานิทานพื้นบ้านมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหัวนายแรงบ้านคุณครูมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเอ้ยตื่นเต้นหัวนายแรงเกาะหนูเกาะช้างเฮ้ยอะไรเอ้ยใครเคยมาสงขลาบ้านคุณครูบ้างโอ้โหมีคนเคยมาสงขลาครูด้วยเกาะหนูเกาะอะไรเอ้ยเกาะหนูเกาะแมวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านบ้านคุณครูนะครับคราวนี้แหละอันนี้คือลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะครับต่อไปนอกจากนิทานแล้วก็เป็นอะไรอีกเรื่องสั้นเรื่องสั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโหเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่าเรื่องที่ไม่ยาวเรื่องที่ไม่ยาวใช่ลักษณะของเรื่องสั้นก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่พออ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่านได้รับรู้นะครับอันนี้แหละคือลักษณะของบทร้อยแก้วนะครับก็จะเป็นจำพวกนิทานเรื่องสั้นบทความนะครับเป็นต้นต่อไปรู้ไปแล้วในส่วนของบทร้อยแก้วคราวนี้มาดูกันต่อว่าบทร้อยกลองคราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องของความหมายของบทร้อยแก้วคราวนี้รู้ไปแล้วถึงเรื่องความหมายของบทร้อยแก้วนะครับคุณครูมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับมีตัวอย่างบทร้อยแก้วมาให้นักเรียนดูด้วยเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเรื่องอะไรเอ่ยอ่านชื่อเรื่องเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3พูดก่อนคิดเฮ้ยอ่านถูกไหมล่ะไม่ใช่อะไรเอ่ยปรบมือให้ตัวเองทั้งห้องเลยอ่านถูกเรื่องคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเรื่องนี้5นาทีนะครับ

อ่ะผ่านไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่2กันเลยเรื่องนี้มี2หน้าเรื่องนี้มี2หน้าผ่านไปแล้ว3นาทีมาอ่านหน้าที่2กันเลยนะครับให้เวลาในการอ่านเพิ่มอีก2นาทีรวมแล้วเป็น5นาทีหน้าที่2ให้เวลาอ่านหน้าที่2ต่ออีกกี่นาที2นาทีนะครับถ้านักเรียนปลายทางอยากจะอ่านเรื่องเพิ่มเติมให้เข้าใจมากกว่าเดิมนะครับก็แจ้งคุณครูปลายทางนะครับให้หยุดวิดีโอการสอนของคุณครูนะครับเพื่อที่จะอ่านทำความเข้าใจเรื่องให้เกิดความเข้าใจและจับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับ

หมดเวลาที่จะอ่านนะครับหมดเวลาที่จะอ่านนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงเรื่องของบทร้อยแก้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนศึกษาความหมายของบทร้อยกลองนะครับแล้วก็ตอบคำถามคุณครูให้ได้ว่าบทร้อยกลองมีลักษณะเป็นอย่างไรบทร้อยกลองคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปอ่านข้อความความหมายของบทร้อยกลองพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันสิว่าบทร้อยกลองคืออะไรให้เวลาในการอ่าน1นาที

นักเรียนก็คงจะเข้าใจแล้วว่าบทร้อยกรองคืออะไรอ่ะตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดบทร้อยกรองคือ1 2 3คำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์เก่งจังเลยอ่านได้ตามครูและอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับคำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสการไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์นั่นเองนะครับลักษณะของบทประพันธ์ลักษณะเอาใหม่ครับลักษณะของบทร้อยกรองลักษณะของบทร้อยกรองนะครับก็ได้แก่โครงบทประพันธ์โครงฉานกาบกลอนและก็ร่ายนะครับคุณครูมีตัวอย่างนะครับบทร้อยกรองนะครับมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างบทร้อยกรองไปด้วยกันนะครับบทร้อยกรองเรื่องนี้นะครับนำมาจากนิทานอีสปคำกลอนนะครับของใครเอ่ยนักเรียนอ่านดังๆพร้อมๆกัน1 2 3ฉลองสุภการนะครับฉลองสุภการอันนี้คือหน้าตาของบทร้อยกรองนะครับคือหน้าตาของบทร้อยกรองคุณครูให้เวลานักเรียนอ่านเนื้อความนะครับ3นาทีนะครับให้นักเรียนอ่านเนื้อความบทร้อยกรองนี้3นาทีจับเวลานะครับ

ก็อ่านกันจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของลักษณะของการเขียนย่อความก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่าลักษณะของการเขียนย่อความเนี่ยถ้าแบ่งตามรูปแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นในส่วนของเนื้อหาที่เป็นบทร้อยแก้วและก็บทร้อยกรองนะครับก็แบ่งได้เป็นบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองคือแบ่งเป็น2ลักษณะตามเนื้อหานะครับแล้วก็ได้ดูไปแล้วในส่วนของได้ดูไปแล้วในส่วนของตัวอย่างบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองนะครับคราวนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับก็คืออะไรเอ่ยอ่านเสียงดังฟังชัด1 2 3การจับใจความสำคัญและประเด็นเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันในครั้งถัดไปนะครับก็คือรูปแบบส่วนต้นของการย่อความรูปแบบส่วนต้นของการย่อความนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในส่วนของหลักการเขียนย่อความรูปแบบของการเขียนย่อความตลอดถึงเรามารู้ว่าการเขียนย่อความคืออะไรตอนนี้เราคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนว่าการเขียนย่อความคืออะไรประเด็นคำถามตั้งแต่แรกที่คุณครูถามนักเรียนนะครับประเด็นคำถามตั้งแต่แรกเริ่มเลยก่อนที่เราจะเรียนคุณครูถามนักเรียนนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดจดบันทึกแล้วนำส่งคุณครูปลายทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วเธอชื่อแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก6หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
2: ่
0: แป้งทำอาชีพอะไรครับ
2: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
2: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเงินเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ50,000 60,000ได้ไหม
2: ประมาณ4-50,000อยู
0: ่ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
2: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ไง
2: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
2: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกำลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
2: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: จะต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยล่ะครับ
2: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผล
0: ครับ
2: มาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างนึงไหมเนี่ย
0: ครับ
2: รางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
2: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
2: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
2: คือสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
2: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น
3: 15,000
2: 15,000 ปุ๊บอ่ะสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลยเราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
3: อ๋อขั้นต่ำก่อน
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
3: ๆ
2: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
3: ครับ
2: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลาเราไปกู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
3: ครับ
2: กี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตหลังเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
2: สมมุติว่าบัตรเครดิตอ่ะ
0: บัตร A กับบัตร B
2: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
2: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิมบัตร B เต็ม
0: เอาม
2: ีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โหก็นี่มันก็พ่อขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้เท่าเด
0: ิมก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อย
2: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
2: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
2: คือแรกๆมันสนุกแรกสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
2: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
2: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขหนี้ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
2: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
2: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
2: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณเนี้ยแหละ
2: ประมาณแถวๆนั้น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างงี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับ
4: เก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกอย่างนี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ

0: ันนั้น
1: เ
2: อมันเริ่มเอละมันก็เริ่มมาบี
1: บัตรบี
2: ซี
1: บัตรซี
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่ๆเอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: ครับ
2: วางวางวางวางวางวางวางวางวางวางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้ง
1: ไหมไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่จะไม่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วยกินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะเหตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: สถานที่ที่พี่ทำงาน
2: สถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไหม
2: มันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไหม
2: โอ้เยอะอ่ะสามสี่ปีน่ะ
1: กว่าจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหนหนึ่งสองสมมติเงี้ยแล้วเขาก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไหม
1: หมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสินน่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนนึกออกป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้แล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีหนี้อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมติว่าขั้นต่ำหมื่นหนึ่งต่ำสุดของฉันอะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่า
2: ไม่
1: ใช่เราเล่น
2: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ
2: ก็นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กไปนี่ อยู่ดีๆก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
2: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
2: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดนี่บิดตามที่เราคุยกันไว
1: ้
2: อันนั้นน่ะน้ำตาล่วงไงนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันแล
2: ้
1: วแต่ไอ้เงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้นี่ทั้งหมดเลยทุกบาท
2: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแวบไหม
2: ไม่ใช่ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้วคั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
2: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
2: ใช่
1: วางแผน
2: ค่อยๆค่อยๆ
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
2: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
2: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ
0: เก็บ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี่
2: โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได้
1: ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่บีอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาแคร
1: ์
2: พี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: หนึ่งไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนนึงก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ 1. พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2. น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขามาตอบแทนเขาน
1: ั่นก็คือที่นี
2: ่นั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วละ มันคงไม่ไหวไหมความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่มันบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
2: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
2: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาเนี่ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
2: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
2: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
2: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
2: แต่สบายกว่าพี
1: ่
2: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี้เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
2: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ที่ตอนนี้เรารู้ตัวทัน
2: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
0: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: ผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง
3: มาเรามาถึงวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพื่อให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเดือน

0: ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดใหม่ทองคำซีซั่น7คุณดาเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่นิกอยู่
2: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
0: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปีอยากให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
3: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอ่ะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอ่ะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนปุ๊บที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานที่บ้านถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
0: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
3: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
3: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดาเนียลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
3: ใช่
2: ดื่มเหล้าด้วย
3: มีตรวจเลยครับเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหลอมให้ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้คร
2: ับแต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วย
3: ใช่คร
2: ับแต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
3: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขวะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินนะพี
0: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่กับยายในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทำรุนแรง
3: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงๆเอาไม่เฉี่ยวเขาเวลาที่เขาดื่
0: ม
3: หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
0: แต่ว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันจนถึงวันนึงตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
3: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยเป็นทางออกของผมในตอนนั้นครับ
2: ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
3: ใช่ครับ
2: คุณแม่ครับวินาทีที่ดาเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงครับ
4: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งนึงเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแขก2ท่านร่วมแบ่งปันความคิดเห็นท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านนึงนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเสสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
6: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังในขณะที่นั่งรถด้วยกันนะคะ3คนผู้หญิงเขาจะแบบเริ่มมีเป็นวัยที่แบบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเด็กผู้ชายคนนึงที่จีบไม่ติดไงก็เขียนลงมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขียนด่าค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแม่แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายเขานั่งอยู่ปกติแล้วลูกชายอ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอกเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมันแบบมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องสอนลูกอะค่ะมันคือปล่อยไม่ได้อะ
5: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะได้ดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
2: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋มพี่จักรบุ๋มจัดการยังไงตอนนั้นอ่ะ
5: ด้วยการไม่ปะทะอ่ะพี่สมมุติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
2: ้แล้วอย่าท้าทาย
5: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
0: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
4: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
3: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกๆปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อ่ะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนักหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
3: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
2: ่
3: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันนึงประมาณรอบถึง2รอบ
2: ครับ
3: แต่วันนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเขาอารวาสตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะเขาอารวาสแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอก
2: ครับ
3: แล้วเขาก็กลับเข้ามาบีบแตรให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กําลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเขาขับรถจะชนยายผมแล้วเขาก็ลงมาเขาปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟึดฟัดโวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวแต่ยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มปั๊มเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้กลัวไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเราปะทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันไปเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลย โดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลึมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางร้านก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเง
5: ี้
3: ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ้ยทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปเลยหลังบ้านเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่ม

คนมากมายต่างวาดฝันที่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ฝันของหลายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้าน

0: พวกผม4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนแบบยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอ่ะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นน่ะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต
1: แต่เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
0: จริงๆแล้วเราเคยห่างกับแม่นานสุดก็แค่เดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นแหละแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมาที่นี่ได้เลยต่อให้จดหมายในวินาทีนั้นตอนแรกเราก็ยังไม่สามารถเขียนหากันได้ มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันจะหว่าเว้แล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครด้วย
1: แม่จุกล่ะคะความรู้สึกในวันนั้นวันแรกที่ต้องห่างไกลจากลูกเป็นยังไงคะ
2: ทรมานมากๆเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดว่าลูกจะต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
3: ก็อย่างที่ดานิลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนโดยเฉพาะการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรแหละครับดานิลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดานิลก้าวต่อไปข้างหน้าได้
0: ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทําใจไว้แล้วว่าผมจะต้องโดนจับตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทําใจแล้วแต่ในตอนนั้นน่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นน่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หวยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนๆนักนั้นขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันนะผมอยู่ได
3: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทําให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณา
0: ครับ
1: ถูกจํากัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทําให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงมั้ยคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
0: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแข่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่าทําให้ตัวเองรอดอ่ะ
1: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
0: ก็ความรุนแรงเลยครับ
1: ทําร้ายร่างกายชกต่อย
0: ใช่ครับ
3: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จํากัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลําบากทางกายมีอยู่แล้วแต่ความลําบากทางใจล่ะครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึงกันมันขนาดไหนฮะ
0: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจแต่ว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนจดหมายหาแม่15บรรทัดใบแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอ่ะกระดาษแค่15บรรทัดอ่ะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่อยากจะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรเงี้ยมันไม่พอ
3: ฮะ
0: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่าเออยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
3: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับ ความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหนว
2: ัน
3: นี้ต้องจากกัน
2: คิดถึงมากเป็นห่วงมากรอจดหมายเขาแล้วก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอดลูกอยากเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันเป็นความหวังที่แบบว่าดีใจมากที่รู้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ย
1: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันและกันเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมจริงๆแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใครคนหนึ่งมาหามันด้วย

0: ะแม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่นี่มันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

0: เป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่หนึ่งถ้าลูกได้มาอยู่ตรงนั้นลูกจะมาเยี่ยมแม่ได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเมียวก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี้ยวจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม
1: ่ดีแล้วนะลูก
0: เนี่ยขอโทษ
1: แม่ไม่ต้องเป็นห่วง
0: เนี่ยสบายดีเนี่ย
1: ขอโทษที่
0: เคยดื้อไม่เชื่อฟังแม่
1: แต่เนี่ยจะทำให้ดีทุกอย่าง
2: ทำไมดาเนียลถึงมาไม่ได้ล่ะแม
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูวามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
2: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
1: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
0: ครับคือผมโทรหายายอะครับ

0: ทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
1: แต่ทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
0: ครับ
2: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

0: เป็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้งสองคนได้คลายทุกข์ให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กัน
1: แม่จะลาเนี่ยวนะลูก
2: เนี่ยขอโทษครับแม่

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องนี้ทำให้ผมแบบคือในตอนนั้นอ่ะที่เราทำผิดกฎอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอ่ะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันเนี้ยมันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขออ่านด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบ
2: ค่ะ
0: แม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกรับปากว่าจะทำให้ประทับใจลูกที่ไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่มั้ยคะ
3: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วย

0: เห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้
1: ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าซองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครเนี่ยค่ะแม่มีความหวังว่าลูกชายจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะแต่ใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
1: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะในฐานะหัวอกของคนเป็นแม่ถ้าวันนึงที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
3: ้
1: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้รอวันจะได้กลับมาเจอหน้าลูกอีกอะค่ะ
3: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้มันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคำตอบเสมอใช่ไหมคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกคนมองเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องว่าเรื่องความรักจริงๆพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้แหละช่วยกันนะคะ
4: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความต้องการโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
1: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
5: วันนั้นก็เหมือนจริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้านกาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่อยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมาเจอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงๆคือวันที่แม่ปล่อย
1: เพราะว่า
5: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมไม่ได้สนใจว่าผมจะติดอยู่ข้างในหรือว่าผมจะอยู่ข้างนอกคือผมขอแค่ได้เจอแม่ผมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับ

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เรายังอยู่ในนั้นน่ะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายใจเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดๆหน่อยๆดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อกับคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อกับคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาดนี
2: ้ใช
3: ่มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแม่แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นนะเขาบอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแก
2: ะ
3: แล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆครับ
2: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
0: ไปลองดู
3: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
2: ค่ะวันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหมคะ
3: ยังครับ
2: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
3: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
2: ่
3: ก็มีอ๋อรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราได้ยินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จักเอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อเขาเปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปเปิดแม่ก็บอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งนึงแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนเด็กแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
0: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
1: ่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
0: ครับ
3: คือวันนั้นอ่ะวันที่ไปรับอ่ะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่พานั่งบินไปหาแม่ก่อนนะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
0: ครับผม
3: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
0: ้
3: อก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให้แบบ
0: ร
3: ู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งรถกลับเอง
2: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยรอวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
7: เอ้าเอ้าเอ้าหมดทุกข์หมดสุขกันสักทีนะลูกเอ้ย
4: ไอเนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ
4: เออซ้อมร้องเพลงกันไว้นะทำให้ดีนะลูก
6: เออมาซ้อมกัน
5: เริ่มต้นเลยไหมแม
4: ่ช่วงเวลาที่แม่เอเนียลมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใครล่ะคะจะสอนมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
6: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจน เนี่ยวเลยใหม่อีกทีสิลูก
5: ครับแม่มีความต้องการทางแพสูง
6: ไม่สูงสิเนี่ยต้องอ่านคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลากเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
5: สูงแล้วสูง
6: ม
5: ีความ

0: โอ้ยอะคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้เลยเนียวตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพทย์แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
1: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแพทย์อยู่แล้วผมร้องแพทย์ตรงๆเลยไม่ได้หรอครับแม่
0: ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนี่ยจะมีทั้งเสียงวรรณยุกต์มีทั้งการเอื้อนเนี่ยเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
1: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ประกงประกวดมาแล้วอ้
2: าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไม่ประกงได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
1: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยเสียใจอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแม่ไม่ได้จะพูดให้เนี่ยเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยเนี่ยพยายาม
1: เนี่ยไม่ประกวดแล้ว
2: โอ้ยเออนี่ๆเดี๋ยวนี่ๆๆทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันขนาดไหนหือแล้วพอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆจะยอมให้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะปล่อยให้มันเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ
1: คือเนี่ยขอโทษครับแม่
0: ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องเก่า
0: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
2: อ้าว
0: แม่ว่าเนี่ยออกไปเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
3: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูวา
2: ม ันเป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆค่ะว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
3: และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่Daniel Dua
1: ผมทำได้แล้วครับแม่ยาย
4: แม่ครับมีนาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีแล้วด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
5: ดีใจค่ะว่าคิดในใจว่าเออก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเขาอยู่ข้างในเขาไปฝึกเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยดูมีสาระ
4: ดูเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีสาระ
5: ยังได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆร้องด้วยกันบ่อยเขาจะชอบร้องเพลงอะไรเงี้ย
4: แต่วินาทีนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนวันที่เราร้องคาราโอเกะกันแน่นอน
5: ใช่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาชอบเพื่อชีวิตจะต้องไปร้องลูกทุ่งอะไรเงี้ย
6: ค่ะแต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
7: ครับก็พอลงมาก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็นเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบว่าผมทะเลาะกับแม่ปุ๊บอ่ะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่กว่าจะแบบว่าเออพอเรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ว่าแม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
6: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมันต่างกันยังไง
7: เพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู
6: ่รอฟัง
7: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู่คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
4: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
5: ก็ภูมิใจอะค่ะคือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนบอกเขาตลอดว่าในนั้นอะอาจจะมันไม่ใช่สถานที่ที่ดีแต่มันก็มีความหรือสิ่งดีๆอ่ะซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ
4: ครับ
5: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
6: มาถึงวันนี้มีอะไรที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
7: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
6: ค่ะ
7: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
4: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี้
7: ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่เคยทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากขอโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกๆการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับ
6: ขอโทษครับ

0: มีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใย
1: แม่ก็มีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่นก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าก็บอกลูกแล้วลูกก็ทำมาตลอด
2: อันนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
3: ผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
2: นี่แขกรับแชร์ครับ

0: นุ่นพี่บุ๋มครับ
1: พี่นุ่นก่อนครับ
0: พี่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
2: คุณแม่พูดดีจนแบบแทบจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะก็คือเอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันอย่างที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าเดเนียลอ่ะอาร์ติสมากเลยแล้วถ้าอาร์ติสไม่ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอ่ะไปไหนๆไหนๆแล้วอ่ะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี
3: ้ที่จะกระบุ๋มล่ะคะ
1: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องเดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องเดเนียลมีกับแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องเดเนียลเนี่ยพยายามใช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นที่มันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงแต่วันนี้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องเดเนียลแล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
0: ครับ
3: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
4: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนนึงที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี่ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมานั่นก็แสดงว่าเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
3: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมาจะบอก
5: ตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นน่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดเนียลบอกอะเหล้าอะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านอะพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
3: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ซาบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแม่แล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
0: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู
3: ่
0: ความคึกขนองความอักยิบสี่ยังวัยรุ่นอยู
3: ่
0: อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได้
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
3: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

คดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับ

ชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ย

ต้องออกโดยคำนึงถึงได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

0: การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
1: เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: แรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับและถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่จะต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้1ใบอย่างน้อยใบที่เป็นหนี้ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่านะครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้นะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของการปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญมาให้คุณเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ฮะคลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยนะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลหนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่มั้ย2ปีบ้าง1ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้
หล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยว

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ย

จะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได
1: ้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตาม

0: อนแรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธร
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่ว่างก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เป้าหมายสูงสุดในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือการที่ได้เห็นชุมชนมีความสุขพอเราเห็นชุมชนมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้เห็นชุมชนมีรอยยิ้มแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

0: ตอนนี้นะคะลงพื้นที่มาพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์เราจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาก็จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชนได้จากตอนแรกที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะหลักๆที่ใช้เยอะมากก็คือเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าเรียนศิลปศาสตร์จบไปจะทำอะไรมันไม่มีศาสตร์เฉพาะตัวแต่ว่าในส่วนตัวของหนูค่ะก็มองว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนโลกใบนี้ค่ะมีศาสตร์แล้วก็อย่าขาดศิลป์นะคะเพราะว่าศิลปศาสตร์สอนให้เราเนี่ยรู้จักศิลปะการใช้ภาษาต่างๆทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้เราเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานทำให้เราเนี่ยมองโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นพอเรามองโลกกว้างขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เกิดการแบ่งปันมากขึ้นค่ะ
1: ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตัวหลักก็จะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ในปี1ปี2เนี่ยเราก็จะเน้นให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นแบบสหวิทยาการแล้วก็เป็นบูรณาการมนุษยศาสตร์ก็จะมีภาษาอยู่ในนั้นพูดง่ายๆก็เราก็เป็นคณะหลักที่สอน General Education นะครับก็คือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตเราต้องปูเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองจิตวิทยา
0: ส่วนใหญ่เลยชุมชนจะมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องค่ะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดโดยตรงได้เราก็ต้องหาคำพูดอ้อมๆหรือว่าอวัจนภาษามาใช้กับชุมชนรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างค่ะ
2: 1บาทคำต่อของ1อย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นของดีของเด่นในชุมชนบ้านเรานะคะอยากให้ช่วยเขียนมา1บาทคำต่อ1อย่าง
0: การเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายพอเราลงชุมชนมาเราก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
1: ศิลปศาสตร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของการแอพพลายความรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คือเป็นวิชาที่ฝึกให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
0: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนทั้งประสานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะประสานภาคีต่างๆใครเก่งด้านไหนมาช่วยชุมชนด้านนี้ได้นะการส่งเสริมก็คือมาชวนคิดชวนคุยมาค้นหาของดีของเด่นซึ่งจริงๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมีคนมาช่วยนำกระบวนการ

ความคิดของเขาค่ะหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การตลาดได้แล้วนั่นหมายความว่าฐานรากของเขานะคะมันมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ได้ทางตรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายได้อยู่แล้วแต่ทางอ้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีของชุมชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มันได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกศาสตร์มันมีความสำคัญไม่แพ้กันทุกอย่างมันคือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างคุณูปการให้กับประเทศสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าหรือการงานของเรามันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พระบิดาเคยบอกไว้นะคะว่าให้ยึดถือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะแล้วมันจะวิเศษไปมากกว่านั้นก็คือถ้าทุกคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายหูจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อ

0: ขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
1: เออสาธุขออันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวปุ่นก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกอะไรจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
2: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชภัฏที่เชียงรายก็ติด
3: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
2: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
4: ลูกหลานต้องเทพุ่นมาได้มาเป็นรถไปเลี้ยไปไต่ไปเหนียไปที่ไหนก็ดีขอขอหลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
1: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีค่าของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พอโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐานปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับในส่วนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็อยู่ติดๆกันชาวบ้านก็บ่บุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
5: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
6: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตัดแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
5: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
6: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่แล้วเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้มหวานของชาติอย่าไม่ให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
0: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
7: จะไปพัฒนาเจ้า
8: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
7: เจ้า
8: สวัสดีครับแม
7: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอเจ้าป่อพญาล้อของเดินทางในปลอดภัย
10: ไปเพี้ยวหญ้าไปลบหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
1: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเพิ่นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
0: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
7: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
5: อาทิตย์หนึ่งมาทำกี่วันคะ
7: ข้างหรือสองข้างจิตอาสาอยากไปทำเองจ้ะระวังจะขาดตะเข็บอย่างเนี้ยเนาะระวังที่สุดจะบ่ให้ได้ดุนพลันสถานถ้าดุนใจบ่ดีใจหายเลย
0: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
7: ดีใจภูมิใจที่เหลืองเขาได้มาเพี้ยวมาอย่างเขาเปิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายนี่เจ้าจะไม่ต้องได้โดนอย่างโดนน้ำโดนหญ้านี่เจ้า
0: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

0: กนี้สุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
1: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
2: ลุงดอนลุงดอน
3: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
1: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
4: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
5: วันนี้จะไปไซเบียร์ลาว
1: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดราวนะครับน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
6: ใกล้ถึงที่ยังครับ
7: ใช่แล้ว
6: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้พ่อหากินไหมฮะ
7: ก็เป็นรางวัล
6: เส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
7: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เพชรเล้าดีกว่า
8: เมื่อถึงแล้ว
9: ถึงตำแหน่ง
8: ไหนแล้วจะใส่เบ็ดเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
9: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
8: 80เมตรอ่ะ
9: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
8: ใช่ถ้าใส่เบ็ดเล้าต้องนั่งอย่างนี
9: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
8: เชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
9: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
8: ใช
9: ่อ๋อตอนนี้การใช้ขา
8: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดในโคนไม้ไว้แล้วก็เนื้อใส่หินผูกหินกระผูกเบ็ดมันจะผูกอยู่3จุด
1: ราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
9: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
8: พรุ่งนี้เช้านะ
3: ลุงดอน
1: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
8: เราจะมาดูเบ็ดกันน่าจะมีปลามีตัวนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้ว
7: โอ้โอ้ตัวใหญ่ด้วยโอ
9: ้ปลาแม่น้ำไม่ใหญ่นี่ครับ
8: โอ้ใหญ
9: ่มันตายยังครับลุง
8: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
10: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
1: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
3: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
10: ใช่เนื้อมันอร่อย
3: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดครับพ่อ
10: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะติดกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
3: ตัวนี้กี่กิโลครับพ่อ
10: มัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
1: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
11: ๆสุดยอด
3: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
12: วันนี้ว่าไปใส่กุ้งครับ
1: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยล่ะครับ
12: จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
1: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
12: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
13: กี่หลังครับพี
12: ่20หลังครับตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
14: ถ้าเราแบกแล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
12: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเป็นอย่างปล่อยคั่งกันแต่ว่าสามต้นนี่สงวนไว
1: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
0: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบะคลอนง่ายแล้วก็มันก็บะรุดง่ายๆประจานครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี
1: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
0: นี่ย่ำเนี่ยครับนี่
2: เข้ามีดไม่ได้ขังเท่งบอกเลยครับ
0: โอ้มันแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าครับ
2: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังแบบเขาขายอันนี้เราเข้ามีดใช่ได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
3: เวลาทำครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
4: เขามีดมีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาข้างมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
3: อู้อันนี้คือ
4: เวลาเข้ามีด
3: ยัดเข้าไปยาก
4: ไม่ยากข้างนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่แค่นี้ครับ
3: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
4: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยมันก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
1: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
3: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมนะคะ
4: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
0: คนที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็ซื้อพอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวซื้อพอดไว้นะครับ
3: อ
0: ัน
3: นี้มาเก็บข้าวเหรอคะ
5: ครับผม
3: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
5: วันนี้เยอะวันนี
3: ้รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
6: ต้นลำไยคร
3: ับของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
6: ต้นสำสา
3: แล้วสำสาอยู่ตรงไหนอีกคะ
6: ข้างไร่นั่นครับ
3: เยอะไหม
6: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตีถ้าไปหลายตี
1: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
5: เป็นของเสริมเนาะถ้าเราไปปล่อยไว้เขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวแต่เวลาเขา

0: ประทัดเนี่ย
1: แล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
0: เอ๊เขาไปซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีมาหลายเจ้าเลยข้างมันแป้งเขาเลยไปซื้อกัน
2: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
0: นี่ก็ข้างที่มันติดเป็นแล้วนี่ก็แม่นี่ข้างอันนี้ตัวเลี้ยดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันละนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
1: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
0: ่ครับเป็นวุ้นอยู
1: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
0: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้ผสมวุ้นมันก็กินตายก็นะ
1: โอ้มันชอบกินต้นไม
0: ้มันชอบกินยางมันนี่
2: ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
0: นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตัวเข้ามาม
3: ัด
1: ทำไมต้องมัดคะ
0: ถ้าผมมัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบาดตายมันจะบ่ห้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
1: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
0: บ่ผมมันจะอยู่ของธรรมชาติของเปิ้ล
2: ลุงพลใช้แม่พันธุ์ครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
0: ง่ามไม้จี้เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขากระง่ามไม้จี้ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็จะไปล่อนอกทางนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีกันมันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ร้อนร้อนจัดจัดแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
2: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
0: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเราเลยเดี๋ยวเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุงขึ้นไม่ได้ลุงแก่แล้วแต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตียนบอกไม่ท้อละนี้บอกว่าขอหักส่วนรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากมันรับจ้างเปิ้นนี่ไง
4: ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
1: ี้
4: ยไม่ให้ตกต้นไม้อะไรแบบนี
0: ้พร้อมแล้ว
4: พร้อมแล้ว
0: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเปิ้นนะเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่เห็นสักอย่างเลยอันเสียบ่เจียกันตามใจ
1: กิ่งยังไงคะ
0: กิ่งที่มันเป็นงามนึง
4: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่เลยออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากินทั้งฝ่ายบน
0: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่แล้วเราปล่อยไว้สองห้อ
1: ถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
0: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ห้องถ้าคนเลี้ยวเนี่ยบ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าต้นไม่ปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวน่ะบ้านเฮามันมีไม่สำสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สำสารเป็นลักต้นมะลำไยก็กินดี
1: ปล่อยต้นมะม่วงได้ไหมคะ
0: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
1: ต้นน้อยหนาพวกฝรั่งล่ะคะ
0: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะม่วงมันติดไม่ยางมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาหลายต้นนะแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีนั้นมันงำบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจข้างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์นะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
1: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
0: มันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
2: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
0: ขึ้นแค่นี้ครับตัดจีมือเลยครับกูพามีน้าเนี่ยเขาแม่มันแก่เต็มที่แล้วเขาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
1: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้หรอคะ
0: ครับลงอย่างนี้อ่ะครับเบ็ดเขาแต่งกิ่งมาตัวเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะสวย
1: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
0: เขาติดกิ่งที่มันมีขั่งที่มันมีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งกับมีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
1: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังครับ
0: เก็บจะแก่แล้ว
2: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
1: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
4: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
1: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
4: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
1: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
4: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
1: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี่
0: ันนี้คือเผาแตน
1: ก็เราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
3: ครับ
1: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
3: ครับ
5: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
6: มันขอขึ้นตัดตังบนมันจะเป็นยัง
5: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
6: ครับมันได้ขนต้นมันไงคือขึ้นไปตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาไปตัดกิ่งมันจะบ่งาม
2: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
0: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี้ประมาณ10กว่าปี
6: ช่วยแทนไปหมดอ่ะเอาต้นไปก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางมันมดไม่จะตายเลยต้องรักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ประเดี๋ยวปล่อยให้มันเอง
2: ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
5: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวหรอ
0: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใส่หยังมันสักหยัง
5: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
0: โอ้บ่มีหยังเต่าละ
1: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
0: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
6: ตั้งแต่พ่อมันหยังกิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ 100,000
2: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับเท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
7: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
8: เลาะขางบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
2: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
7: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
8: เป็น20กว่าปีแล้วก็
7: คนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
8: แล้วแต่คนได้หนักได้น้อยมาหาจ้างเฮาได้5กิโล10กิโลเฮาก็ได้เป็นกากกะเพรา
7: แน่ๆทำได้เนาะ
8: เจ้าทำได้
7: ทำแบบสบายสบาย
2: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นๆลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
6: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
9: มันจะหายไปไหม
6: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่หายผมอยากต่อไปติ๊กๆอ่ะผมเดี๋ยวผมย้านให้ลูกเต้าผมก่อนอยากต่อไปเห็นถ้าผมทำอะไรไปได้
10: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคน
2: วันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

นผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดนึงนะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
3: ใช่ครับ
2: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
3: ้ใช่
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเนี่ย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันทุบแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: เดินผ่านเน
4: ี่ยไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ปบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้ใช่เอ่อลอยไปเลยไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมเนี่ยหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แหละแต
1: ่
2: เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะจน
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้มากกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซ
1: ึ่
2: งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดินเนี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช่
2: ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
2: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ป
2: ั
1: ญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อมามีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
2: เน
1: ี้
2: ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช
1: ่
2: เพราะเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
1: เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อเหรอ
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ย
2: ใช่ครับ
1: ผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะด
2: ู
1: เบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ตั
2: วด
1: ี
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
2: เน
1: ี่
2: ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ okay. คร
1: ับ วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
1: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยผมพูดโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละป
1: ีทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
2: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
2: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาเลยคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้ละ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะอ
3: ุ
1: ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่เพราะฉะนั้นต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอย
3: ู่บนเหล็กแล้วนี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นม
3: ัน
1: ก็เลยยิ่งหนักเป็นกันใหญ่เลย
3: ใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่
1: ไหมมันเป็นแบบโค้งเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการซุดตัวลง
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องครับผมแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
1: โอ้โห
3: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: สูงมาก
3: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
3: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
3: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
3: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
3: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
3: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
3: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
3: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
3: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
3: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
3: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
3: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างกันเช
1: ่
3: นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถ
1: ู
2: กต้องครับ
3: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
3: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
3: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: จะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
3: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
3: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
3: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดน
1: ึ
3: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
1: ครับ
3: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
3: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
3: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
3: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
3: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
4: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: เออก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
4: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
4: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
4: จอโด
1: นเกิดขึ้นตรงนี้
4: วิธีหลักๆนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
4: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อย
1: ๆคือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
4: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยจนเต็ม
4: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
4: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
4: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
4: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
4: ใช่ครับออกให้หมด
1: แล้
4: วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
4: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
1: เออ
4: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
4: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
4: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริงๆถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปยักแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไลดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
1: พังทั้งบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
1: า
2: เตือนแล้วนะคร
1: ับ ใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับ
1: เ
2: ป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะว่านี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
1: เหมือนพอกเสา
2: ให
1: ้หนา
2: ใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
4: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต้น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
4: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
4: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
4: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
4: อาจจะมีอีก
1: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
4: ใช่ใช่ครับ
1: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
4: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเน
4: ี่
1: ย
2: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: จะเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
2: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
4: ใช่
1: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดีๆนะเอออย่างที่บอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะด้วยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
2: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก
2: ็
1: ประมาณนี
4: ้ครับ
1: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกระทองเลยแล้วกัน
4: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
4: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจนในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็มีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลย
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาค
2: ื
0: ออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก
2: ็
0: ได
2: ้
0: ใช่
2: เอลอยไปเลย
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: ใช่ไห
0: มเจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้นน่าจะนานนะครับลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ถามว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงครับ
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับ
0: เออ
1: แล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: ก็ดีเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช่ครับ
0: โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ซาบิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสื่อแบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องเซอร์วิสก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช่
0: ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้วางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่นี่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตาม

0: ช่องประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่องประจำบ้าน
1: อมรินทร์ทีวี
2: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านไทยแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่า

ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับ

0: ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
1: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอ
1: ม
0: หรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจากการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
1: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
0: แล้วก็คดีอีกประเภทหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าคดีสองฝ่ายคดีที่มีโจทย์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้ง อุปการะเลี้ยงดูตัว
1: ผู้สมรส
0: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งแม้แต่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไกล่เกลี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
1: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไกล่เกลี่ยก่อน
0: รวมทั้งหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
1: เรียกว่าการชี้ประเด็น
0: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไก่เกี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไก่เกี่ยทั้งในกลุ่มงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไก่เกี่ย
1: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ย
1: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเลย
0: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องหย่าหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนหน้าปกครองเงี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
1: ม
0: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
1: ถ้าอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างเงี้ยฮะจะทำยังไงกันนะครับอย่างงี
0: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านพักษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละ พราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่อย่างเงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
1: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยครับผม
1: เออแล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
0: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทหนึ่งที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็ เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัต
1: ร
0: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: รักษาพยาบาล
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งเรียน
0: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิดสองก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
1: ความยินยอมเด็กด้วย
0: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
1: ครับ
0: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
1: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: 2ก็คือ
0: การรับรองบุตร
1: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
0: โดยคำพิพากษา
1: โดยคำพิพากษาของศาลนะครับครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: โอ้ยวันวันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายละเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยไหนดีนอนแล้วง่วงนอนเอ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
5: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
4: โอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ย
5: นี่มันใกล้เวลาทำ ำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
4: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
5: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
4: หน้าที่ใคร
5: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
4: หิวก็ไปทำกินเองสิ
5: กล้าเถียงจะหรอ
4: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
5: หือจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
4: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
5: ยังไง
4: ไง
5: กล้าก็เอาเลยสิ
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆใจเย็นสิค่อยพูดค่อยจากันสิเฮ้ย
5: โอ้ยอยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจน้อยลงหน่อยสิน
4: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
6: ้ใจเย็นสิ
4: ไม่อยู่แล้ว
5: ไปแล้วนะไม่ต้องกลับมา
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
2: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
3: ค่ะ
2: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิดต่อ
3: ร่างกายลงไม้ลงมือทำร้ายกัน
2: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
3: ใช่
2: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
3: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิ้งอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์นายบ้าง
2: พลั้งมือใจนะคะ
3: มือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
2: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายนี้ได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
3: จดหรือไม่จดก็ได้
2: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
3: ในครอบครัวไปถึงคำว่าเคยแฟนเก่าน
2: ะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
3: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
2: ค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
3: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะคะซึ่งถือว่ายอมความได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
2: ทุพพลภาพเลย
3: อันนี้เราจะใช้
2: หูหนวกสมมตินะคะ
3: ตาบอด
2: บอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาๆแต่เผอิญแบบว่า
3: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะคะแต่หูหนวก
2: เอาหูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
3: แข็งไปเลย
2: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
3: ปีกขาห
2: ักทุพพลภาพ
3: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
2: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได
3: ้ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
2: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยว
3: ขั้นนั้นเลยนะคะอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย
2: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์ นะคะหรือว่าจิตแพทย์ลูกเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
3: ง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยม
2: ัน
3: ก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
2: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผลักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
3: ใช่
2: นะ
3: คะ
2: ตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550นั่นเองค่ะ
3: ค่ะ
2: นี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: เสียงกระดิ่งกระดึงเนี่ยมัน
0: อยากจะตอบว่างั้น
1: เถอะเอา
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์ประมาณนั้นมันน่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลาย10ปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: เ
1: อาละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไ
0: ทย
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นไหม
0: ค่ะใช่
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: นั่นแหละค่ะได้ไหมคะเน
1: ี่ยกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ยไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้
1: อ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: เหรอคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนักเขาบอกว่าเพียงแต
0: ่
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
0: ่
1: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้ค่ะ
1: เขาไม่ให้ซื้อนะ
0: โอ้
1: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้
0: ค่ะ
1: แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจูงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
0: ้ค่ะ
1: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น บันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
3: ้สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355 รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-Cord หรือศาลดิจิทัล D-Cord คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tagging System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Payment Corporate Banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมี่แม็กซิมค่ะก็เอมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมี่ติด EM แต่ว่าเอมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆเลยนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็จะต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EMM ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทจะถ้าเอมี่ไม่มีเงินเอมี่ต้องทำยังไงเอมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมี่ต้องขอบคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมี่ตลอดและเอมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

สวัสดีค่ะกรทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภริยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นคันของกลุ่มภริยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภริยาตุลาการเป็นชมรมภริยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภริยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภริยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3 ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4ส.มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาเจรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีและทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกนึงดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: ับแจ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีในการทำร้ายผู้อื่นครับ
1: ครับ
0: นะครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่ตามรายที่ขายของที่หนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามคน
2: เนอะว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: เอาไป
2: ออกไปเร็ว
0: ได้หรอได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่สามรายที่ขายของที่หนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามคน

Pop.

0: ายงานผู้ต้องหาทั้ง4ขณะนี้และก็คุมตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายคือนายสัตตามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรขณะนี้เอกสิทธิ์ครับ
1: ทำรายงานกับพอ พอ รายงานกับทางสาธารณะนะ ทาง
2: น
1: ั้
2: นเดียวเ
1: ลยแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ส่งโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวสารนายรองนายครับ
1: ให้แจ้งตรวจสอบดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

0: จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้ารถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดี

กำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระ

และได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนนี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่บ่มเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีนเนี่ยก็มี Touch Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Valley ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนกับว่า Dtac Accelerate เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกไม่อย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของพวกเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพธิ์จันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้ว

0: ปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ฮีน่าและก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมยกันค่ะ

0: อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้เราภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงอ่ะเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได้นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรง่ายอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอสตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อบแก่น้อยอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยของ W A อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่มั้ยก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้กับสตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเขาเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Retail Excellence เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า pre-seed นะครับ pre-seed พรีก่อน seed คือเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจาก pre-seed ปุ๊บก็ไป seed round seed round ที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมูอ่ะ
0: น
1: ะ
0: ก็ไฟนอล
1: ตุ๊บๆไฟนอลสตาร์ทอัพเขาจะลง seedGolden Gate Venture ส่วนใหญ่ก็จะ4
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ใน region นี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญ นะครับก็จะอยู่ประมาณ range ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็ range ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มี batch 1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญ นะครับแล้วพอจบจาก seed ปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าไป pre-series A หรือ series A series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนๆมา800,000อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญจะประมาณ series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น pre-series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งๆแล้วแหละขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับพอถึง series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed ขั้นตอนของ Seed และ Seeding และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับนึงนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับนึงแล้ว get feedback ออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่พรีซีดหรือซีดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะ scale ได
0: ้ okay.
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได้แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน
0: แก้
1: proven
0: ให้คนส่วนน้อยละ
1: แต่มัน proven ละมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยเขาจะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction มี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้ก็เรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ตัว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นเขาเห็นแล้วว่า ซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไฟเนี้ยถ้าพูดว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น CA จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเนี้ยอย่างของเราเนี่ยเราทาร์เก็ตที่ Pre Seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นproduct market fit idea problem solution fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นถึงเข้าโครงการก็จะเป็น Pre Seed
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
1: ใช่มีไอเดียมีไอเดียระดับหนึ่งที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
0: โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
1: ัน
0: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมาซีรีส์ A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
1: ุ
0: รกิจที่มันขยายออกไป
1: ทริกเกอร์อีกอย่างหนึ่งที่ซีรีส์ A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction น่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได้จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลค
0: ุ
1: ณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
0: อ่
1: ะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอ่ะอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟ
0: ิ
1: โนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุดซิเคียวไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุนเลี้ยงหนูก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์ A น่าจะเข้าของฟีโนเมนาได้ไม่ยากครับ
0: โอเคนี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลาย Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่ามันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงครับพี่เหม่งคะ
1: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับๆกันจริงๆอ่ะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
0: ่
1: ป
0: ั
1: จจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเราสเตย์วิดเดอร์คอสแต่ละคนก็จะไพวอตของตัวเองกันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหาบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของดีแทคแอคเซเลทเนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื
0: ่อ
1: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมีพรูเวนบิสเนสโมเดลแล้วที ่ซิลิคอนวัลเลย์อย่างวายคอมบิเนเตอร์ฟาร์มเรสสตาร์ทอัพเทคสตาร
0: ์
1: พวกนี้คืออินคิวเบเตอร์แอคเซเลเตอร์ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีน
0: ั่
1: นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็นพรูเวนแทร็กเรคคอร์ดแล้วเราก็เลยรันดีแทร็กเอ็กเซลเลนต์เหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมันเลเวลเลตแล้วคนลงคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
0: ม
1: ท
0: ุ
1: กทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ทำพิเศษแค่เรื่องนี้อันนั้นเราทำอยู่ละแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอก็โคเวิร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแฮงก้าเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต
0: ้
1: องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีและสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
0: ์
1: ต้องพรอไวให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิคอนวัลเลย
0: ์
1: คนอย่างเนียอียาวอ่ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
0: ะ
1: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นอย่างพวกคนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาถึงพัน
0: ๆ
1: บอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวันออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเรารันดีแทร็กเซเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีม
0: ี
1: อะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีป
0: ี
1: น
0: ี้
1: เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลคอลฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับม
0: ัน
1: เมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะค
0: ือ
1: ด้วย language ของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทย smartphone penetration 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิเซเชียมันแบบ มันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลประกบล่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคนไลน์ official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
0: ์
1: ยิงไลน์ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาวเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะง่ายแค่ 1% ก็หลายละ 3,400 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 3,400 มันเหมือนกด F5 เออแต่นี่มันคือแบบซูเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกูพับเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเซียเรามีเทเลนอร์เมียนมาซึ่งอยู่ในโซลิชเชีย3คันพี่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจdistribution ร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำแล้วปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co-accelerator มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เรา provide ให้นั่นคือเขา distribution พร้อมกันได้เลยเดย์วันเรามีพิกิโปสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งประเทศมาเลย์เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลยแล้วเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
0: ค
1: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมีคอมเมอร์เชียลไลเซชันมีco-working space มีเมนเทอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวดีแท็กแอคเซเลต family one family always family
0: ค
1: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างฟิกกี้โป่งเงี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่แบตช์หนึ่งแบตช์สองทุกวันนี้ก็ยังอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าถ้าเราเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
0: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
1: ใช่ครับ
0: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้มาอยู่ในโครงการน
1: ี
0: ้แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
1: ไม่มากเลยครับ
0: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้ค่ะ
1: 2 อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟันเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละ เขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1แบต3มี11ทีมแบต4เรามี11ทีมทั้งทั้ง22ทีมทุกวันนี้22ทีมเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่าคอมพิวเทชันเขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของดีแท็กแอคเซเลเรตนะครับซึ่งมันจะต่างจากแอคเซเลเรเตอร์ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่คอมส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มีคีย์เล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันบริษัทที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ accelerator ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตไหมครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลหรอกนะวันนี้คุณลองไปถามดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเนี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้แต่ต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
0: ะ
1: อย่างน้อยที่สุดถ้าคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee แบงค์นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18 คูณ 22 ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเทคมีทัวร
0: ์
1: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี Local Expert Tour ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลลี่เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้าเดย์วันนั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลยเดย์วัน
0: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิเตชันนะคะ
1: มันวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
0: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ DTAC Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
1: ้
0: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
1: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
0: ี่
1: คือข้อนึงนะเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของนั่นอยู
0: ่
1: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share ยังเป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้อง support เขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
0: ้
1: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ DTAC Accelerate อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำเสร็จถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจบ Bootcamp เขายังใช้ Coworking อยู
0: ่
1: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันน
0: ะ
1: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
0: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็น pre-seed seeding series A series B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็น

0: ได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า CVA ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือ1ในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดเสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetutation ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

0: ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เขาก็จะมานั่งทำงานการบ้านที่โต๊ะทำงานของคุณแม่อย่างเงี้ยจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้น
1: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็ก
0: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทำงานแบบนี
2: ้คอลเลกชันนี้ได้อินสปิเรชันมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยมีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดกรอกชิ้นไหล่อะไรเงี้ย
0: คุณแม่มาทำเสื้อมานานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทำหรอกแบบนี
2: ้
0: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทำหรอกแบบนี้

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างและผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างไรถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆได้กับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าเป็นอย่างมากแบรนด์เสื้อผ้าของเขานั้นเป็นแบรนด์ที่สุภาพสตรีทั่วทั้งประเทศนะครับมีความใฝ่ฝันอยากที่จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดของแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ที่ผมว่านี้ก็คือแบรนด์โพเอ็มนั่นเองนะครับและผู้ออกแบบและผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือคุณชอนชวนนท์ไคสิริขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับพี่ชอน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ หล่อมาก
1: ได้ครับมา
0: เหมือนเป๊ะเลยนะ
1: เหมือนไหม
0: คือพี่ต้องไว้คราวนิดๆใช่ไหม
1: นิดๆ
0: ม
1: ัน
0: เป็นคาแรคเตอร
1: ์ก็ไม่เชิงเอาถ้าว่างก็โกน
0: เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา
1: โอ้หลาย
0: มีผลกระทบเยอะไหมครับ
1: มีผลไทยดีไซเนอร์ทุกแบรนด์น่าจะโดนเรียกได้ว่าทุกธุรกิจเลยดีกว่าเราน่าจะโดนเนาะแต่ไทยดีไซเนอร์เราคนอาจจะมองว่าเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นเนี่ยมันฟุ่มเฟือยไงเราก็เลยอาจจะโดนก่อนอะไรเงี้ย
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ของพี่ชอน
1: ใช่
0: คนจะต้องใส่ไปงานที่มีการ
1: งานอีเวนต์มิงเกิลที่มีผ
0: มมีการสังสรรค์กัน
1: มัน
0: ก็ไม่สามารถจัดงานได้ในช่วงที่ผ่านมา
1: ใช่มันไม่มีแต่เราก็ต้องปรับตัวรีบเก็บข้อมูลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะออกแบบเขาเรียกให้มันตรงกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นชุดเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดกันเดินไปดูเลย
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ผมเตรียมมาด้วย
0: นี่คือราวตัวอย่างของเสื้อผ้าของพี่ชอน
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่ชอนออกแบบนะครับเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ใช่อันนี้เลือกชิ้นที่มันเป็นเรียกว่าไงดีเป็นซิกเนเจอร์มาบางส่วนนะครับชุดที่ผู้หญิงหลายๆคนจะใฝ่ฝันที่จะใส่เป็นวันแต่งงานอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นเบสิกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลดี้ทูแวร์ที่ลูกค้าสามารถมาลอง
0: ที่งานที่บ้าน3
1: ต้องนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าทานข้าวมีพิธีสวมแหวนแล้วก็ยกน้ำชาอะไรเงี้ยหลายคนก็ซื้อชุดอย่างเงี้ยไปแล้วก็สามารถใส่แต่งงานถ่ายรูปที่บ้านได้เลย
0: แต่ผมเห็นคือเพื่อนๆนักแสดงเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับเขาใช้ชุดของแบรนด์พี่ชอนกันเยอะมากเขาบอกว่ามันมีสิ่งนึงที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์พี่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่ายืนอยู่ไกล500เมตรเนี่ยนะสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้านี้มันเป็นเพราะอะไรครับ
1: น่าจะเป็นพอแพทเทิร์นนะสิ่งที่เห็น500เมตรน่าจะเป็นเรื่องเอวอย่างแรกเลยเอวสับอย่างชิ้นนี้มันจะเป็นคอเซ็ตที่ใส่แล้วเหมือนเก็บเอวให้เล็กให้ดูเอวเล็กอะไรเงี้ยครับหรือว่าอย่างอันนี้มันก็จะยิ่งสีมืดมาอยู่ตรงเอวมันก็จะทำให้เอวก็จะยิ่งดูเล็กเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นข้อดีอย่างนึงของดีไซน์แบบนี้ที่เราทำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอิลูชันแล้วมันโฟโตเจนิกก็คือถ่ายรูปในโซเชียลมีเดียเห็นแน่ๆว่าดีไซน์เป็นยังไงเห็นชัดว่าเอวมาก่อน
0: คือพูดง่ายๆว่าหุ่นคุณจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณใส่แบรนด์นี้คุณจะดีกว่าปกติ
1: ก็ช่วยมันก็จะช่วยได้
0: แล้วมันอึดอัดไหมครับ
1: มันอึดอัดมันก็ต้องยอมแลก
0: คือกำลังบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยไม่ได้เน้นว่าใส่สบายแต่เน้นว่าถ่ายรูปสวย
1: เราเน้นว่าถ่ายรูปสวยยอมรับว่าเราเริ่มต้นเข้ามาในวงการแฟชั่นในยุคของโซเชียลมีเดียเราใช้โจทย์ของโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นโจทย์ของการดีไซน์เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยดู Instagram หรือว่าดู Facebook เนี่ยเลื่อนฟีดแล้วทำยังไงให้เขาเลื่อนผ่านเราไปแล้วย้อนกลับขึ้นไปดูแบบเฮ้ยชุดอะไรชุดใครใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ย
0: ผู้ชายก็มีเหรอครับ
1: ผู้ชายก็มีครับผู้ชายที่จริงเราทำมาตั้งแต่ปี2010นะแต่อาจจะด้วย
0: พี่อ
1: า
0: ร์น้อยกว่าใช
1: ่พี่
0: ชอบใส
1: ่คุณหมอโอก็จะใส่บ่อย
0: มีหลายคนที่
1: ใช่พี่โอปอก็จะใส่หลายคนจะรู้จักจากพี่โอปอเนาะตั้งแต่วันแต่งงานอะไรเงี้ยครับ
0: ครับของผู้ชายก็มี
1: ของผู้ชายก็จะเป็น made to order ทั้งหมดวัดตัวตัดแล้วก
0: ็มีตัวไหนผมใส่ได้บ้างไหมครับเนี่ย
1: อู้น่าไม่น่ายากเลยไซส์น่าจะง่าย
0: ไซส์นี้ได้เลยเหรอครับ
1: ต้องลองดู
0: ลอง
1: มันจะต้องไม่ติดกระดุมนะดีไซน์ของแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นกึ่งคัทเวย์ก็คือมันใส่เพื่อคลุมเข้ามาอ๋ออาจจะใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ไปนิดนึงครับ
0: ใหญ่ไปนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวไว้ต้องไปลองที่ห้องเสื้อของ
1: ได้เลย
0: พี่ชอนทุกวันนี้มีกี่สาขาอยู่ที่ไหนอย่างไรยังไงบ้างครับ
1: ทุกวันนี้มี6สาขาครับมี
0: 6สาขา
1: ใช่ลุงมีของผู้ชายด้วยสาขานึง
0: ซึ่งผมได้ข่าวมาว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้พี่ชอนสามารถมาตัดเย็บเสื้อผ้ามาออกแบบเสื้อผ้าได้คือคุณแม่
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าคุณแม่เป็นช่างเสื้อนี่ต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเราได้รับอิทธิพลมาแต่คุณแม่ไม่เคยสอนนะไม่มีการเรียนการสอนแต่เราเห็นแล้วเราอาจจะเรียนรู้แล้วก็จำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราอาจจะมีพื้นฐานมากกว่าคนอื่นเพราะเราเห็น
0: ถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนมาโดย
1: ไม่ได้เรียนใช่ต้องบอกก่อนว่ามาทำอาชีพนี้ไม่เคยเรียนแฟชั่นไม่เคยเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเลยแต่โตมาในร้านตัดเสื
0: ้อ
1: แล้วก็เห็นทุกวันอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องจำแล้วก็รับรู
0: ้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับเราอยากจะเชิญคุณแม่ออกมาด้วยเพ
1: ื่
0: อที่จะชวนคุณแม่มาพูดคุยว่าคุณแม่ปลูกฝัง
1: ที
0: ่ชอนมาย
1: ัง
0: ไง
1: ได้มาคุยกับคุณเปิล
0: โอ้ดีใจเลยฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอรศรีไคสิริครับเชิญครับเชิญครับก่อนที่จะคุยเรื่องราวของครอบครัวผมแอบได้ยินมาเลยแหละว่าฝีมือในการทำอาหารของคุณแม่เนี่ย เก่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำขนมขนมเปี๊ยะใช่ไหมครับ
2: คุณเปิดชมไปแล้ว
0: ไม่ได้ชมไปครับ มีเพื่อนๆในวงการหลายคนบอกว่าคุณแม่ของพี่ชอนทำขนม

0: เก่งมากนั่นจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เนี่ยเลยบังคับว่าอย่าลืมเอาขนมมาโชว์ด้วยนะครับ
1: ฝากคุณเปิ้ล
0: นี่ขนมที่เห็นอยู่นี
2: ้
0: เพิ่งอบเมื่อคืนเลยมันมีความพิเศษยังไงครับให้พี่ชอนเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับขนมอบช่างเสื้อเนี่ยครับ
3: มันจะคล้ายๆขนมเปี๊ยะครับคุณเปิ้ลแต่คือคุณแม่ก็จะมีสูตรของเขาไม่ได้ทําขายคือเราทําเหมือนทานกันเองในบ้านแล้วส่งให้พนักงานที่ร้านก็แบ่งๆกันไปอะไรเงี้ย
0: สูตรนี้มาจากไหนครับคุณแม่ครับ
1: คือขนมเนี้ยมันจะมีเทคนิคการกวนถั่ว
0: การกวนถั่ว
1: ค่ะถั่วที่ผสมเป็นไส้อ
0: ่
1: ะคือพอดีคุณพ่อเป็น
3: คุณตาของผมเนี่ย
1: เมื่อก่อนเนี้ยคุณตาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยท่านเป็นกุ๊กอยู่ที่ฮ่องกงท่านก็มีวิธีการกวนสูตรที่เรียนมาจากที่นั่น
0: จริงไหมครับที่เขาบอกว่าคนที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าได้เก่งจะต้องทำอาหารเก่งทุกคนจริงไหมครับคุณแม
1: ่ไม่แน
0: ่ไม่แน
1: ่คิดว่าไม่แน่นะ
3: แต่เห็นหลายๆคนที่ทำเสื้อผ้าก็จะทำขนม
0: ที่ทำเป็นบ้าง
3: ก็พอได้แต่ก็ไม่ได้เท่าคุณแม
0: ่เพราะว่าอะไรฮะทำไมคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนใหญ่ถึงทำขนมเก่งด้วยหรือทำอาหารเก่งครับ
1: เพราะว่าการทำขนมนี้มันต้องพิถีพิถันไงเหมือนกับตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็ต้อง
3: มันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่ใจเหมือนกัน
1: ต้องใส่ใจ
0: คือมีความละเอียดละออสูง
3: ใช่ใช
0: ่มีความประณีตสูงก่อนที่จะคุยกันต่อผมขออนุญาตลองชิมขนมก่อนได้ไหมครับเพราะตั้งอยู่ขนาดข้างหน้าตรงนี้แล้วนะฮ
1: ะ
0: ถ้าไม่ได้รับประทานก็คงจะเสียดายแย่เลยนะครับ
1: ชิมสิคะไส้มันจะไม่เหมือนใคร
0: ที่ทำเสร็จเมื่อคืนนี
3: ้ค่ะเพียงด้วย
0: เมื่อคืนนี้นะฮะ
1: เพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลย
0: ขอบคุณมากครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะคนที่จะสามารถรับประทานสิ่งนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าที่ห้องเสื้อเขา
1: ใช่
3: ลูกค้า
0: ผมยังไม่ได้เป็นลูกค้าหอมมาก
1: รู้สึกยังไงคะ
0: อร่อยสิครับที่น่าเปิดร้านกาแฟนะครับ
3: ทีรูมอย่างน
0: ี
3: ้เห็นไหมแม่หันมาตีเลยอยากทำ
0: ผมคอนเฟิร์มครับว่ารสชาติการทำขนมของคุณแม่เนี่ยอร่อยจริงๆและที่คุณแม่บอกว่าความประณีตของการทำอาหารซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทำเสื้อผ้าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มันประณีตยังไงครับ
1: อาหารเหรอฮะ
0: ครับ
1: ก็คือการประณีตนี้อาหารนี่เราจะให้มันทานอร่อยแล้วก็ให้ลูกค้าหรือคนที่ได้รับประทานเนี่ยติดใจมันก็ต้องอยู่ที่การหั่นชิ้นส่วนของอาหารด้วยนะฮะเหมือนกับผักหรือว่าแครอทอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องหั่นยังไงให้มันดูสวยงามแล้วก็ทานอร่อยมันมีเคล็ดนะคะ
0: คือต้องมีวิธีในการหั่น
3: ใช่เพราะคนสมัยนี้ก็โซเชียลมีเดีย
1: มัน
3: ไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันต้องเป็นทุกอย่างมันต้องถ่ายรูปแล้วสวย
1: มันต้องเป็นศิลปะ
0: เสื้อผ้าก็เช่นกันใช่มั้ย
3: เสื้อผ้ายิ่งสําคัญ
1: มันก็เป็นศิลปะ
0: ไม่ใช่ว่าจะตักยังไงก็ได
1: ้
0: มันมีวิธีในการตักเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
3: ใช่
0: มีวิธีการขึ้นแพทเทิร์นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พี่ชอนเขาตัดสินใจอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับห้องเสื้อผ้าเนี่ยนะครับหรือว่าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยคุณแม่ได้ให้อะไรเป็นเทคนิคหรือหัวใจหลักมั้ยว่าถ้าลูกจะทําเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญในการทําเสื้อผ้าคืออะไร
1: ก็คือจะต้องให้ความละเอียดว่าส่วนไหนเนี่ยจะต้องบวกเท่าไหร
3: ่
1: สัดส่วนที่ถูกต้องเสื้อผ้าออกมาจะได้สวยงาม
0: ครับยังไงครับส่วนไหนบวกเท่าไหร่ยังไงครับ
1: ก็คือ
0: ที่เราอธิบาย
3: เป็นเทคนิคเวลาเราวัดตัวลูกค้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําให้พอดีตามตัวเลขที่วัดมาทุกอย่างแต่เราจะทําไซส์ที่ใกล้เคียงที่มันจะปั้นรูปร่างให้ลูกค้าใหม
0: ่
3: ตรงนี้หวานน่าจะเคย
0: เหมือนวาดรูปลงไปบนเสื้อผ้า
3: ใช่เ
0: ราจะรู้ว่าถ้าเกิดตัดแล้วเว้าตรงนี
3: ้
0: อย่างนี้ปุ๊บทรงเขาจะสวย
1: ใช่
3: จะคล้ายๆเป็นเฟือกอ่อนนะที่มันจะไปสร้างเชฟให้กับลูกค้าแล้วทีเนี้ยเส้นที่สวยกับสัดส่วนที่สวยอ่ะเราก็ต้องมาทําการบ้านกันว่าจะทํายังไงให้เส้นที่สวยสัดส่วนที่สวยเนี่ยคนสามารถหยิบไปลองแล้วใส่ได
0: ้งี้ผมสงสัยทันทีเลยครับไอ้เรื่องของสัดส่วนเนี่ยนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยยุคเสื้อผ้ายุคนึงเราก็จะเห็นว่าที่ยุโรปเนี่ยเค้าจะมีการใส่เสื้ออะไรนะที่มันรัดๆน่ะแบบหนังฝรั่ง
3: คอร์เซ็ต
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นในการใส่เสื้อผ้าไปเรื่อยนั่นหมายความว่าสัดส่วนที่ฮิตหรือว่าค่านิยมในแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างในยุคของคุณแม่อาจจะเป็นแบบนึงแล้วที่คุณแม่สอนในยุคนั้นเอามาปรับใช้ในยุคนี้ได้มั้ยครับยังไง
3: มันปรับใช้ได้ครับเพราะว่าเทรนด์แฟชั่นมันจะเปลี่ยนทุกวันเลยก็ว่าได้แต่ที่จริงมันมีความงามอันนึงที่มันเป็นคลาสสิกอยู่ที่เหมือนเป็นค่ากลางที่ไม่ว่าจะ 100 ปีที่แล้วหรือว่าอีก100 ปีในอนาคตอ่ะ

0: มันจะยังมีความสวยงามอยู่อย่างถ้าเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงก็เรื่องสรีระที่เป็นนาฬิกาทราย
1: นาฬิกาทรายคือมีเอลมีสะโพก
0: กลางๆค่ากลางๆที่มันไม่ได้เอลเล็กจนเกินไปหรือว่าไม่ได้หน้าอกใหญ่จนเกินไปอ่ะมันจะมีค่ากลางที่คนจะมองว่าเนี่ยเป็นความงามแบบยูนิเวอร์ซัลก็คือเป็นความงามสากลนะแล้วเสื้อผ้าที่เราทําเนี่ยก็พยายามจะหาค่ากลางนั้นน่ะใส่เข้าลงไปให้กับลูกค้าเราพยายามจะทํายังไงให้ค่าความงามกลางๆเนี่ยมันอยู่กับผู้หญิงในแต่ละยุคที่เปลี่ยนไปได้อย่างถ้าทุกวันนี้เราจะรู้ว่านางแบบที่ใช้เดินแฟชั่นโชว์ทุกวันนี้จะสูงมาก180ถึง185
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับยุคคุณแม่ที่ผู้หญิงสูง165ก็ถือว่าสูงแล้ว
1: ครับ
0: แต่ทำยังไงให้คนตัวสูงในปี2020อ่ะมีสัดส่วนที่สวยในแบบที่คนเจนแม่ก็ยังมองว่าสวยอยู่อย่างเงี้ยเพราะผู้ใหญ่บางทีเค้ามองผู้หญิงนางแบบที่สูง180เค้ารู้สึกว่านี่มันไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยมันเก้งก้างแต่คนเจนพวกเราเนี่ยอาจจะมองว่าผู้หญิงที่ผอมสูงสวยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เวลาคุยเรื่องแพทเทิร์นคุยเรื่องตัดเย็บคุยเรื่องของสัดส่วนกับคุณแม่เนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมครับแบบ
0: ทะเลาะ
1: แม
2: ่บ่อยมาก
1: แบบนี้มันเชยแล้ว
0: มัน
1: เชยมากอ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งช่วงแรกๆที่เริ่มมาทําเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนไม่ยอมเถียงหัวชนฝาแล้วแม่ก็ด้วยความที่เรายังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าความคิดเราถูกแม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันแม่ก็จะบอกว่าจะทําแบบนี้ยังไงมันจะมีมนุษย์จริงๆที่จะใส่แบบนี้ได้หรอจะมีใครใส่อะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแม่ยอมที่จะลองกล้าที่จะลองแล้วพอเริ่มมีคนใส่จริงๆอ่ะแม่ก็เริ่มเชื่อเหมือนการทําการเป็นอาชีพดีไซเนอร์เนี่ยเราต้องทําสิ่งที่เราเชื่อให้คนเห็นก่อนให้มีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนพอเริ่มมีคนใส่เยอะเข้าอ่ะคนจะเริ่มเชื่อตามเราแล้วมันจะเกิดเป็นแคมเปญเป็นเทรนด์ขึ้นมา
1: คุณแม่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนที่เขาเอาสิ่งที่เขาจินตนาการในหัวเนี่ยที่พี่ชอนจินตนาการแล้วมาบอกคุณแม่ว่าให้ตัดรูปทรงแบบนี้แล้วคุณแม่รู้สึกว่ามันประหลาดเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
2: คือคุณแม่ทําเสื้อมานานนะคะ
0: 40ปีเนาะ
2: 40กว่าปี
1: อย่างเสื้อที่คุณแม่ใส่อยู่นี่ก็ตัดเย็บเองป่ะครับ
0: คุณแม่ใส่เฉพาะเสื้อที่ตัดเย็บเองเท่านั้น
2: แพทเทิร์น
0: ช่างเสื้อหลายๆคนก็จะไม่ใส่เสื้อคนอื่น
2: ช่างตัดแต่ว่าแพทเทิร์นของคุณแม
1: ่คือ
2: คุณแม่มาทําเสื้อมานานมาก40กว่าปีว่างั้นเถอะก็มีความมั่นใจตัวเองมากเพราะผ่านลูกค้ามามากลูกค้าคุณแม่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะอย่างภรรยาท่านทูตก็มาตัดกับคุณแม่มากทีเดียว
1: ขออนุญาตถามครับห้องเสื้อคุณแม่ชื่อว่าอะไรครับ
2: อรศรีค่ะ
1: ห้องเสื้ออรศรี
2: ค่ะทีนี้คุณแม่ก็มีความมั่นใจมากเพราะว่าเราทํามาแล้วเราเห็นมาหมดแล้วก็เสื้อนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากแล้วทีนี้ชอนเข้ามาจับเสื้อเนี่ยเวลาคุยปัญหาก็จะเถียงแม่จะเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกของเธอฉันไม่เคยทําหรอกแบบนี้
0: ใช่เขาจะมี
1: นี่น้ําเสียงเริ่มเป็นแบบที่เวลา
2: ใช่
1: เวลาคุยกับพี่จริงๆแล้ว
2: ใช่
1: เป็นไปไม่ได้
2: เป็นไปไม่ได้แม่ไม่เคยทําหรอกแบบนี้ของแม่ต้องเป็นอย่างนี้เขาก็จะพูดคุณแม่ขอร้องได้ไหมลองดูหน่อยได้ไหมก็จะพูดอย่างนี้ตลอดไอ้เราลูกมาขอเราจะปฏิเสธได้ยังไงความรักที่แม่มีต่อลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกของเราก้าวหน้าว่าสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้าเราเป็นแม่เราไม่ให้การสนับสนุนน่ะแล้วเขาจะไปข้างหน้าได้อย่างไรปากเถียงแต่ก็อยากลองใช่ไหมฮะ
1: โดยที่ลองไป
2: เป็นแม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: โดยที่ลองไปก็คือไม่ได้เชื่อด้วยว่า
2: ไม่เชื่อ
1: จะประสบความสําเร็จแต่อยากสนับสนุน
2: แต่อยากสนับสนุนแต่ผลที่สุดเมื่อลองแล้วก็ทําได้นะคะก็เป็นไปได
1: ้ขอย้อนกลับไปก็แล้วกันเลยครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยกว่าพี่ชอนจะมาเป็นบุคคลที่มามีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับสมัยเด็กๆเขาเป็นเด็กยังไงครับ
2: สมัยเด็กนะฮะคือคุณแม่เป็นครอบครัวแบบคนจีนแบบง่ายๆอ่ะกินอยู่ก็ง่าย
1: ๆครับหน้าหวานตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
0: ชอบครอบครัวฐานะปานกลาง
1: ครับ
0: ที่เป็นชาวบ้านเป็นผู้
2: เล
0: ี้
2: ยงล
0: ู
2: กก็ง่ายๆตัวเองก็นั่งทํางานทําแพทเทิร์นไปก็เปลูกก็ไว้อยู่ใกล้ๆตัว
1: โตมาในห้องเสื้อเลย
2: ค่ะ
0: ใช่
2: จนเขาเดินได้เขียนได้เริ่มเข้าอนุบาลก็ให้เรียนใกล้ๆบ้าน
1: เพื่อที่คุณแม่จะได้ทํางานไปด้วยแล้วก็ยังสามารถเจ็ดเวลาไปรับลูกได
2: ้ไปดูลูกเราว่าเขาสอนอะไรลูกเราบ้างเขาตีลูกเราหรือเปล่าเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงง่ายๆอ่ะ
1: คือทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย
2: เลี้ยงลูกไปด้วย
1: ครับ
2: ทําอย่างนี้จนเขาเขียนหนังสือได้เข ขาก็จะมานั่งทํางานการบ้านที่โต๊ะทํางานของคุณแม่อย่างเงี้ย
0: ก็
2: จะวาดการ์ตูนจะวาดการ์ตูนก็มีกระโปรงใส่กระโปรง7ชั้น8ชั้นเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
1: อ๋อก็แสดงว่ามีแววมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ครับว่าคุณแม่ออกแบบ
2: คุณแม่ไม่ได้สนับสนุนเขาเพราะว่าเราคิดว่าเด็กผู้ชายมันไม่ควรจะทํางานแบบนี้สมัยโบราณเนี่ยคนจีนน่ะเค้าไม่ส่งเสริมให้ลูกชายมาทํางานด้านอาชีพเสื้อผ้าหรอก
0: สังคมของคนจีนเนี่ยมันมีค่านิยมบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความหนักแน่นในการทดสอบตัวเองในการพิสูจน์ตัวเองเยอะมาก
1: แต่ตอนนั้นยังเด็กอยู
0: ่
1: ยังเด็กมาก
0: แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําเสื้อผ้าตอนเด็กก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้ทําเสื้อผ้าเรารู้สึกว่าห้องเสื้อของแม่ที่แม่ทํารู้สึกว่าแก่อ่ะเป็นเหมือนห้องเสื้อคนแก่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เชยแล้วก็โอแฟชั่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าเบื่อ
1: ครับแต่เมื่อกี้ที่คุณแม่กําลังเล่าคือวันที่พี่ชอนอายุประมาณเลขตัวเดียวอยู่คือ4 5ขวบถึง7ขวบใช่มั้ยครับเค้าเริ่มวาดรูปเป็นจับดินสอได้ละเค้าวาดรูปกระโปรงวาดรูปสิ่งที่เค้าเห็นจริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่แปลกนะเพราะแรงบันดาลใจก็คือเห็นแม่
0: เห็นอยู่บนหุ่น
1: เห็นหุ่นเห็นอะไรมันก็ควรจะวาดสิ่งที่ตัวเองใกล้ชิดหรือผูกพันแต่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่สนับสนุนแล้วคุณแม่ทําไงครับ
2: ก็มีความคิดว่าลูกของเราจะต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรมีหน้ามีตาใช่มั้ย
0: คนจีนก็จะอยากให้ลูกเป็นหมอ
2: เค้าก็เรียนดีตั้งแต่อนุบาลเลยนะฮะ
1: ครับ
2: ได้เกรดดีมากเลยแล้วก็สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านเหมือนกันแล้วก็เกรด4
0: ใช่
2: เกรด4ตลอดเลยนะฮะคุณแม่ก็เลยภูมิใจมากลูกเราจะต้องเป็นหมอแน่นอนจะต้องเป็นวิศวกรแน่นอนเลยคอยปลูกฝัง
0: เรื่องการเรียน
2: เป็นหมอต้องดีอย่างนี้นะลูกเป็นวิศวกรดีอย่างนี้นะลูกจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็พยายามซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับบ้านสวยงามให้ดูว่าเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยสร้างบ้าน
0: วิศวกรก่อนยังไม่มาใส่สถาปนิก
2: ล
0: ู
2: กพี่ลูกน้องเค้าก็เป็นวิศวกรไง
0: เป็นสถาปนิกเป
2: ็
0: นแลนด์สเคปออก
2: ฝังไปเรื่อยๆแต่เวลาเค้าจบอสัมชัญเค้าเป็นเด็กเรียนดีอ่ะแทนที่จะเรียน3ปีม.ปลายเค้าเรียนแค่2ปีก็จบแล้วก็ติดจุฬาเลยสถาปัตย์จุฬา
1: ขออนุญาตถามพี่ชอนนิดนึงว่าในวันที่พี่เป็นเด็กย้อนกลับไปสมัยพี่เป็นเด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่พยายามซื้อหนังสือเหล่านั้นมาให้อ่านในสิ่งที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แหละแต่เขาพยายามบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้สิลูกดูนี่สิลูกหรือหยิบเหล่านั้นมาให้อ่านเนี่ยในตัวของเด็กเองเด็กชอบไหมพี่อ่านไหมครับ
0: จําได้ว่าอ่านนะในความทรงจําเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าเราต่อต้านเรารู้สึกว่าอ่านก็ได้อ่านก็อ่านแล้วก็อ่านจริงๆแล้วก็
1: คุณแม่ว่ายังไงเราก็เชื่อตามน
0: ั้นใช่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆอาจจะแบล็งค์มั้งไม่มีอะไรที่เป็นความคิดของตัวเองที่ชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไม่ทําตามแต่สิ่งนึงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ชีวิตเริ่มมีโกบางอย่างคือตอนที่มีญาติที่บอกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยที่เขาเป็นสถาปนิกเป็นแลนด์สเคปดีไซเนอร์แล้วเขาเปิดออฟฟิศของตัวเองแล้วเราได้ไปเยี่ยมที่ออฟฟิศเขาอ่ะเหมือนวันแรกๆที่เปิดเลยเนาะแล้วพอได้ไปที่ออฟฟิศวันนั้นแหละจําได้เป็นวันนึงในชีวิตเลยที่เราจะเหมือนทุกวันนี้ยังจําภาพวันนั้นได้ว่ามันเห็นปากกามาร์เกอร์วางอยู่บนโต๊ะแบบเป็นร้อยสีแล้วมีโมเดลที่เป็นบ้านมีสวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องที่เขาทําเอาไว้ทําโมเดลอ่ะแล้วเราจําได้เลยว่าเรากลับมาบ้านน่ะเราอยากทํางานแบบนี
1: ้ครับ
0: ทําอะไรที่เกี่ยวกับงานดีไซน์เป็นจุดเริ่มต้นน่าจะประถมด้วยมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยใช่
1: นั่นถึงเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะสอบ entrance เข้าสถาปัตย์
0: ใช่
1: แต่ก่อนที่จะเข้าสถาปัตย์ได้ข่าวว่าเรียนหนักมากนี่ครับ
0: ใช่เพราะว่าหลักสูตรที่เรียนตอนมัธยมปลายเป็นเรียน3ปีแต่เหลือให้รวมทุกอย่างให้เหลือ2ปีโดยที่ไม่สอบเทียบไม่มีการข้ามคือเก็บทุกวิชาตอนเช้าต้องเข้าเรีย
1: น
0: ใช่หกโมงเช้าต้องไปถึงละ
1: เพราะฉะนั้นต้องเรียนมากกว่าเดิม
0: ใช่เรียนถึงประมาณหกโมงเช้าเรียนถึงแปดโมงต้องลงมาเคารพธงชาติแล้วขึ้นไปเรียนสี่โมงเลิกเนี่ยก็เรียนต่อถึงหกโมงหกโมงเช้าเนี่ยต้องเข้าเรียนแล้วนะเราต้องตื่นตั้งแต
1: ่
0: ตีสี่ครึ่งเพื่อไปเข้าเรียนหกโมงเช้ามันเป็นโครงการที่ตอนนั้น
2: อ
0: ะใช่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเรียกว่าโครงการสปพ.แต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นเราเลือกเรียนโครงการนี้เพราะเรารู้ว่าเราจะเข้าคณะสถาปัตย์สถาปัตย์ต้องเรียน5ปีไงแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรียนม.ปลาย2ปีมันได้จบพร้อมเพื่อนเขาใช่แล้วเพื่อนที่มาเรียนอันนี้คนไหนเขาจะเป็นหมอ
1: ครับ
0: แล้วก็เพื่อจะให้ม

0: ปลายเนี่ยมันล้นเวลาเพื่อที่จะเรียนจบเร็วขึ้น
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าการเรียนเยอะมันหนักเกินไปจนม.ปลายไม่มีกิจกรรมเลยมีแต่เรียนเลิกเรียน 6:00 น. ทุ่มนึงไปสยามต้องไปกดวิชาถึงประมาณ 4:00
1: น.เรียนเยอะขนาดนั้นแล้วยังต้องไปกดวิชาอีกเหรอครับ
0: เพราะมันเป็นสังคมของคนเด็กเรียนน่ะคุณเปอร์ทุกคนที่เพื่อน100คนไปเรียนหมดเลยเราไม่อยากเรียนหรอกแต่ถามว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยมันจะหวิวเลยนะว่าแน่ใจนะ
1: อีก99เพื่อนได้
0: อีก99คนเรียนอยู่อะไรเงี้ย
1: คุณแม่สนับสนุนไหมครับ
2: ก็เต็มที่เลยเรื่องการเรียนเขาบอกเขาจะเรียนอะไรก็ได้โอเคหมดเลย
1: เข้าไปสถาปัตย์จุฬาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เป้าหมายในชีวิตตอนนั้นก็คือจะต้องมาเป็นสถาปนิก
0: ตอนนั้นอยากเอาจริงๆที่จริงอยากเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์คือทําออกแบบตกแต่งห้องตกแต่งภายในแต่ด้วยความที่คะแนนถึงอีกแล้วอ่ะเราก็ได้เข้าไปเรียนคณะสถาปัตย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมเลยออกแบบตึกโครงสร้าง
1: สถาปัตย์
0: ใช่โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่อะไรเงี้ย
1: ถ้าฟังดูเรื่องราวเหมือนว่าพี่ก็จะต้องจบมาเป็นสถาปนิกคนหนึ่งแน่ๆแล้วอยู่ดี
0: ใช
1: ่มันเกิดจุดหักเหอะไรครับทําไมถึงกลายมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าได้ครับ
0: จุดหักเหเนี่ยเกิดขึ้นสมัยที่เรียนสถาปัตย์จุฬาเนี่ยเพราะว่าทําละครเวทีสถาปัตย์จุฬาจะมีละครสถาปัตย์คือเราเข้าที่สถาปัตย์จุฬาตั้งแต่ปี1เนี่ยด้วยความที่ทุกคนรู้ว่าที่บ้านเราเป็นร้านตัดเสื้อรุ่นพี่พอเริ่มมีทําละครเราก็ต้องไปช่วยคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จะโยนมาให้เลยบอกว่าเนี่ยให้ไปทําให้หน่อยเพราะแม่ก็จะช่วยสปอนเซอร์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมันมีความท้าทายเกิดขึ้นที่เป็นละครพีเรียดแล้วเราต้องศึกษาเรื่องการทําเสื้อแบบย้อนยุคอะคอสเซ็ตหรือว่าสูตรแบบเอ็ดเวิร์ดเจียนอะไรอย่างเงี้ยยุคนีโอคลาสสิกอะไรก็ตามแล้วมันมีการเราต้องไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์แฟชั่นมาเพื่อดูว่าวิธีการทําเสื้อที่ถูกต้องให้ถูกต้องตามยุคเนี่ยเป็นยังไงเค้าอยากให้เป็นพีเรียดจริงๆเราก็เลยต้องสตั๊ดดี้ตรงนี้แหละการหาข้อมูลตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มทําให้มาสนใจเรื่องการทําแฟชั่นจริง
1: ๆแล้วมาคุยกับคุณแม่มั้ยครับมาปรึกษาคุณแม่มั้ยครับ
0: ปรึกษาคุณแม่คือตั้งแต่ปี1เลยนะปิดเทอมปุ๊บเราทําคอสตูมเลยก็ต้องทําคอสตูมทุกปีตอนปี3ขึ้นปี4ก็เป็นประธานคอสตูมแล้ว4-5 ปีช่วงที่ทําละครที่ช่วยรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเป็นพีเรียดหมดเลยทุกปีต้องทําคอสเซ็ตหมดเลยคุณเปอร์จําได้ว่าเอาเงินเก็บส่วนตัวไปซื้อหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ของเสื้อผ้ายุคโรแมนติกที่มีคอสเซ็ตทั้งหมดมาเปิดดูอ่ะแล้วก็เริ่มดูว่าเขาต้องตัดยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกแม่ว่าแม่เอาแบบนี้อะไรเงี้ยก็ยากเหมือนกันท้าทายจําได้ว่าช่วงแรกๆทําออกมันก็ไม่ดีมันลองผิดลองถูกแล้วส่วนใหญ่จะผิด
1: ผมกลับมองอีกอย่างนึงผมนึกว่าพี่ได้รับโจทย์มาจากที่มหาวิทยาลัยนะครับพอเอาชุดกลับไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อนแบบโหงานดีมาก
0: ใช่
1: เพราะว่าแม่คุณแม่เป็นช่างตัดไงแบบเราพราวเรายืดได้เลยอะไรเงี้ย
0: คิดว่าไปถึงทุกคนก็จะชมว่ามันเนี๊ยบแต่เราก็จะรู้ดีว่าพอสิ่งที่เรารีเสิร์ชบางทีมันทําไม่ได้เหมือนที่รีเสิร์ชหรอกแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าอุ่นใจว่าทันแน่ๆอย่างแรกละครเวทีเนี่ยชุดมาทันอย่างที่2ชุดเนี๊ยบเย็บจริงๆไม่ใช่แปะกาวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะประทับใจกับเสื้อผ้าที่แม่เราตัดเย็บไปให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเห็นรีแอคที่เหมือนเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยากับเสื้อที่แม่เราทํามาในแบบที่เกินกว่าที่เราคาดไว้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่เริ่มมีข้อมูลเข้ามาเฮ้ยโอ้มันดีอะไรเงี้ยทั้งที่เรารู้สึกว่าเสื้อแม่เราหรอกแก่และชู
1: พี่ว่ามันเกี่ยวข้องมั้ยที่เคยมีคนบอกเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าเกิดสังคมรอบข้างเนี่ยเค้าสนับสนุนแล้วเค้ายกย่องเราแล้วเค้าให้พื้นที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณทําอันนี้ไปเถอะเพราะคุณทําได้ดีกว่าเราแล้วทุกคนก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยทําได้ดีกว่าเค้าเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกชอบที่จะทําสิ่งนั้นไปโดยปริยาย
0: มันเป็นจิตวิทยาแล้วคิดว่ามันจริงมันคือความรู้สึกที่ทุกคน
1: เหมือนเราไม่อายใครอ่ะ
0: อาจจะไม่ใช่
1: เหมือนเราไม่อายใคร
0: อาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดมาแต่ทุกคนเขาค่อนข้างให้ค่าแล้วก็ชื่นชมมันทําให้รู้ว่างานของที่แม่เราทํามีของใช่แล้วมันเป็นไอเดียบางอย่างที่มาถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่ทําทุกวันนี้เลยอ่ะว่าเสื้อที่อันเนี้ยมีงานบางส่วนที่แม่เราทําอยู่นะแล้วเรารู้สึกมั่นใจว่ามันมีของใช
1: ่ก่อนที่กําลังจะก้าวเข้าไปสู่การทําเสื้อผ้าเนี่ยนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงผมนึกขึ้นมาได้เรื่องนึงได้ข่าวว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพี่อ่านการ์ตู

0: ในแบบที่คนอาจจะคิดว่ามันดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้าเลยเด็กๆชอบเซนเซย่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ชอบเซนเซย่า
0: ผมนึกว่าพี่จะชอบแบบคือชุดสวยๆแบบซินโดรเมล่า
1: หรือ
0: สโนไว
1: ท์ก็ดูหมดนะแต่
0: พี่กลับไปชอบเซนเซย่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะเราชอบชุดพูดเลยว่าชุดคอสตูมในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันลิงก์กับเรื่องดาราศาสตร์แล้วก็
0: นี่หนังสือของพี่เอง
1: ใช่เ

0: ไงแล้วชุดเนี่ยพอประกอบขึ้นมาเป็นกลุ่มดาวประจําตัวของแต่ละตัวเป็นยังไง
1: ขออนุญาตเปิดให้ดูฮะชุดมันเวอร์วังจริง
0: ชุ
1: ดมันสวยจริง
0: ๆชุดมันก็จะมีอินสไปเรชั่นที่เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์อันนี้เป็นคนที่ชอบมากมิทโทโลจีกรีกมิทโทโลจีก็เป็นหนังสือที่เราก็อ่านตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้ตั้งใจอ่าน
1: พี่ชอนช่วยเปิดให้ดูได้ไหมครับผมกลัวมันขาดครับที่เก็บมาตั้งแต่เด็ก
0: อย่างตัวละครที่ชอบที่หลักๆเด่นๆที่ชอบในเซนเซียก็น่าจะเป็นโกเซนนะไม่รู้ว่าคุณเปิร์เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าน่าจะต้องเคยสิ
1: ผมเป็นเด็กไม่ดูการ์ตูน
0: เอาไม่ดูการ์ตูนเลยโกเซนเนี่ยเขาจะ
1: เป็นโตมาก็แก่เลยผมอ่ะ
0: 12ราศีที่เป็นเหมือนกับว่าจักรราศีใช่มั้ยที่อ่ะอย่างเงี้ยเป็นราศีพฤษภที่เป็นราศีวัวชุดของเขาก็จะประกอบกันถอดออกมาจากตัวเนี่ยประกอบกันเป็นรูปกลุ่มดาวราศีประจําตัวเขาได้แล้วมันมีความเหมือนเขาคิดมาเยอะมากว่าอะไรแต่ละชิ้นของชุดเกราะบนตัวเนี่ยจะมาประกอบยังไงย้ายจากขามาเป็นแขนย้ายจากเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่ทําให้เรารู้เหมือนกับมันน่าค้นหาทําให้เราติดตามการ์ตูนเนี้ยมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังชอบเปิดกลับไปดูนะมันจะได้อินสไปเรชั่นอะไรที่น่าสนใจในการทําชุด
1: คือมันเหมือนกับปลูกฝังการออกแบบให้กับพี่ชอนไปโดยไม่รู้ตัว
0: การออกแบบและการหาสตอรี่ให้กับการออกแบบอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมเนาะแต่ที่จริงอย่างนึงที่มันแอบปลูกฝังเบาๆในเรื่องของกายภาพเนี่ยคือเรามองเสื้อว่าเป็นเกราะเรามองเสื้อของเราว่าเป็นเฟือกอ่อนเป็นของแข็งซึ่งอันนี้มันทําให้มันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มันไม่มีแบรนด์อื่นที่ทําแบบเนี้ยเรามองเสื้อเราว่าเป็นชิ้นอะไหล่ที่มันมาสร้างรูปทรงให้กับคนใส่ได้อันนี้มันค่อนข้างเป็นฟิสิคอลที่พอเรามองเห็นตรงนี้เราเนี่ยมันค่อยๆเดินขยับมา15ปีจนเป็นแบรนด์ของเราได้ทุกวันนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันนึงที่นานมากแล้วอันนี้ตั้งแต่ปี2012ที่คอลเลกชันเนี้ยได้อินสไปเรชั่นมาจากการ์ตูนเซนเซย่าในวัยเด็กทั้งหมดเลยแล้วมันจะมี
1: สีอ่ะใช
0: ่มีเรื่องสีมีเรื่องฟอร์มของชุดเกราะชิ้นไหล่อะไรเงี้ยถ้าคุณเปิดดูดีๆมันจะมีเรื่องฟอร์มบางอย่างที่มัน
1: ใช่ละเห็นละ
0: เรื่องเส้นสตรีมไลน์หลายๆอย่างที่มันจะได้รับแรงบันดาลใจที่จริงเรื่องฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้แบรนด์มันมีตัวตนชัดเจนขึ้นมาในเรื่องเสื้อผ้าครับ
1: ตอนที่เขามาบอกคุณแม่ว่าจะตัดเย็บแบบเนี้ยคือแม่อยากได้ตรงเนี้ยแต่แข็งแบบเนี้ยไม่ย่นไม่ยับหรือให้มันแบบเนี้ยแม่งแปลความยากมั้ยครับใน
2: ต้องปรึกษากันต
0: ้
2: อง
0: ปรึกษากันคุยกันตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่า
1: เราเพราะมันเป็นจินตนาการของพี
0: ่ใช่เรามองเสื้อเป็นของแข็งแต่คุณแม่มองผ้าว่ามันนิ่มและถ่วงทิ้งลงไปที่พื้นแต่เรามองเสื้อเรามองผ้าเป็นเฟือกอ่อนพูดอย่างนี้ดีกว่าเรามองว่ามันเป็นงานปั้นเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานในการสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกัน
1: ซึ่งตอนที่เขาจะให้ทําตรงนี้แม่ไม่เถียงแย่หรอครับว่ามันใส่ไม่สบาย
0: เถียง
2: เถียงกันตลอดแต่ว่าเมื่อทําออกมาแล้วอ่ะเป็นที่ยอมรับอ่ะเราก็ต้องตามเขา
0: ใช่เพราะว่าเราก็ต้องใช้การพิสูจน์นะเราไม่ใช่
2: พิสูจน์ทุกอย่าง
0: เราไม่ได้เถียงด้วยคําพูดอย่างเดียวแต่มันมีความเชื่อที่มีคนอื่นๆที่เห็นคิดเหมือนกับเราอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าอย่างนึงเราเป็นคนคุยกับแม่เราคุยกับคนละเจเนเรชั่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวแทนของคนในเจเนเรชั่นเราที่คิดแบบเนี้ยถ้าจะให้แม่เราเชื่อเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่พิสูจน์แต่เราก็ไม่ได้ไปค้านว่าทุกอย่างที่แม่เราคิดผิดนะเราก็เอาความคิดของคนในเจนแม่เราเนี่ยไปพิสูจน์ให้คนในเจนเราเนี่ยคนเจนเดียวกับเราอ่ะเขาเชื่อเหมือนกับว่าคนที่คิดแบบเจนแม่เราก็คิดถูกเหมือนกัน
1: อืม
0: ใช่
1: ย้อนกลับไปต่อว่าพอได้เริ่มทําเสื้อผ้าไปเรื่อยๆจนกลายเป็นประธานด้านคอสตูม
0: ใช่ได้เป็น
1: ของละครเวที
0: ละครถาปัด
1: อะไรเป็นก้าวต่อไปที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทําสถาปัตย์ละเราจะมาทําห้องเสื้อ
0: จุดเปลี่ยนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําอาชีพเลยนะน่าจะเป็นตอนที่เรียนปี5ที่สถาปัตย์ช่วงก่อนทําทีสิทธิ์เนี่ยได้ลองทําเสื้อไปขายที่สยามร้านเค้าอยู่ที่โรงหนังสยาม
1: ทําไมอยู่ดีคิดอยากทําเสื้อไปขายครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเราเหมือนเริ่มมีความรู้เยอะละเราทําละครมา4เรื่องแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีไอเดียที่อยากจะนําเสนอในมุมมองของแฟชั่นดีไซเนอร์อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นคอสตูมดีไซเนอร์ที่ทําละครเวทีอีกแล้ว รามีไอเดียในเรื่องการเอา

0: ออเซ็ตเนี่ยมาทําให้มันเป็นสปอร์ตแวร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยลองทําเสื้อที่คล้ายๆเสื้อสเวตเตอร์เสื้อสปอร์ตที่เขาใส่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วมาปรับโครงสร้างให้เป็นเสื้อคอร์เซ็ตใส่แล้วเข้ารูปสวยมีเอวอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปฝากขายด
1: ูมันมาแบบเดิมมั้ยก็คือว่าเวลามีไอเดียต้องมาบอกคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยตัดเย็บแบบนั้นให
0: ้แ
1: ต่ตอนที่มีไอเดียนี้ก็แบบเดิมว่าเอามาเล่าให้คุณแม่ฟัง
0: ใช่
1: เขาบอกมั้ยว่าเขาจะเอาไปขายครับคุณแม
2: ่เขาบอกฮะเขาบอกเขาอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ให้
0: คือตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ทําทีสิทธิ์อ่ะเด็กถาปัจจะรู้ว่าทําทีสิทธิ์ใช้เงินเยอะมากแล้วตอนนั้นก็มีไอเดียว่าอยากจะลองทําเสื้อขายเพื่อเก็บเงินมาทําทีสิทธิ์แล้วเอาไปฝากขายที่ร้านชื่อร้าน388อยู่ที่โรงหนังสยามนานมากแล้วตอนนี้โรงหนังสยามก็เปลี่ยนเป็นสยามสแควร์วันอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะโดนไฟไหม้
0: ใช่ไฟไหม้ไปช่วงปี2010ทีนี้วันแรกที่ไปเนี่ยจำได้ว่าเราเสื้อไปส่งให้ที่ร้านตอน9โมงแล้ว10โมงเราต้องกลับมาเข้าเรียนเลคเชอร์ตอนเช้าแล้วพอตอนเที่ยงเนี่ยที่ร้านเขาโทรมามิสคอลเราก็เห็นโทรศัพท์ว่ามีมิสคอลโทรกลับไปเขาบอกว่าขายไปแล้วนะต้อง3ตัวประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยเราเอาไปฝาก
1: แค่วันเดียว
0: ใช่
1: ยังไม่ถึงวันเลย2ชั่วโมงขายได้แล้ว
0: ใช่ขายได้แล้วเนี่ยๆคือเสื้อตัวนี้แหละครับเป็นคล้ายๆเสื้อวอร์มเสื้อเป็นสปอร์ตแวร์ที่มีโครงสร้างแบบคอเซ็ตใส่ถ้ารูดซิปแล้วมันจะเข้ารูปเห็นอกเอวสะโพกอะไรเงี้ยแล้วพอขายไปได้
1: ผมน
0: ึ
1: กมาตลอดว่าแบรนด์ของพี่มีแต่ชุดเดรสยาวจริงๆนี่มีเสื้อผ้าแฟชั่นเลย
0: ใช่
2: สูทก็มี
0: สูตรอะไรงี้ก็มี
1: ครับ
0: คือจําได้เลยวันแรกที่คนแรกที่มาซื้อไปใส่คือพี่ลูกเกดจิรดาโยฮารา
1: บีเจลูกเกด
0: ใช่แล้ววันนั้นพี่ลูกเกดก็เหมือนผ่านไป 2-3 วันน่ะเค้าใส่เสื้อตัวเนี้ยถ่ายรายการ By Demand ของ Channel
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นรายการสดที่วันนั้นบังเอิญเราก็ดูทีวีอยู่หน้าทีวีพอดีเราก็ตกใจเฮ้ยเรียกแม่มาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนมีการพิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วว่ามันทําได้จริงแล้วสิ่งที่มันเป็นการยืนยันมากที่สุดก็คือรายได้ที่เราเริ่มขายได้เดือนแรกแล้วเงินกําไรที่มันได้อ่ะเราจําได้ว่ามันเยอะกว่าเงินเดือนของสถาปนิกในยุคนั้นถ้าเราจบไป
1: ก็เลยเปลี่ยนเลย
0: ตัวเลขมันชัดแล้วอ่ะว่าเนี่ยเราขายอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนแล้วกําไรที่ได้แต่ละเดือนมันเยอะกว่าเงินเดือนสถาปนิก
1: อ
0: ันนี้เป็นเคยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นพิสูจน์ได้เป็นตัวเลขวัดได้ทุกอย่างเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นอันนึงที่เราเหมือนแม่ก็จะเถียงเราไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามันอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นมันน่าสนมากเลยอ่ะอยากจะเพราะเราเริ่มรู้สึกว่ามันทําเป็นธุรกิจได้สมัยที่ผมเริ่มทําธุรกิจเนี่ยลองเดินหาเลยให้เวลา1เดือนจัดหาที่ว่างห้องว่างให้เช่าในสยามสแควร์ไม่มีเลย
2: ไม่มี
1: แล้วทํายังไง
0: มันบังเอิญที่ว่ามีวันนึงที่ผมเดินอยู่ที่สยามอ่ะแล้วเค้ามีแปะป้ายเหมือนเค้าเพิ่งมาแปะด้วยนะเห็นเจ้าของร้านแปะเลยอ่ะแล้วผมขอเบอร์เค้าเลยเราก็เลยได้ร้านนั้นน่ะแต่มันโชคดีที
1: ่ในสมัยที่เพิ่งเรียนจบพอดี
0: ใช่ช่วงนั้นเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยแต่มันโชคดีที่ร้านที่เราเดินผ่านวันนั้นแล้วเขาเช่าให้เช่าพอดีเนี้ยมันอยู่ในทำเลที่เรามองไว้แล้วคือสยามสแควร์ซอย2แล้วก็ราคาเป็นสิ่งสำคัญเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะจ่ายไหว
1: ได้ข่าวว่าเด็กคนนั้นที่ตัดสินใจที่จะต้องเช่าร้านเดือนละแสนกว่าบาทใช่ไหมคร
0: ับใช่แสนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทตอนนั้นอายุ22จําได้เลยแล้วตัวเลข120,000สําหรับเราเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมาก
1: ไปเอาเงินจากไหนมาครับ
0: มันอย่างแรกเลยคือเราตั้งใจไว้ว่าถ้าเราจะเช่าที่ตรงเนี้ยเราต้องทําแคชโฟลว์ให้ได้ทุกเดือนเราจะต้องขายเสื้อและมียอดขายที่จะโคเวอร์ค่าเช่าให้ได้แล้ว
1: ต้องเหลือกําไรด้วยนะ
0: ใช่แล้วเหลือกําไรด้วยแล้วเราโชคดีที่ตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยเราสามารถทําแคชโฟลว์ที่มันโคเวอร์ตรงนี้ได้แต่เดือนหรือ2เดือนแรกอาจจะไม่ได้กําไรออกมาชัดเจนเยอะมากแต่เรื่องค่าเช่าค่าจ้างพนักงานขายค่าผ้าค่าช่างทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายโคเวอร
1: ์แสดงว่ายอดขายเดือนแรกที่ตั้งร้านเนี่ยต้องมีแตะหลัก 500,000 บาทนะ
0: ใกล้เคียงใช่อาจจะไม่ถึง
1: เด็กคนหนึ่งเปิดร้านขายเสื้อผ้ายอดขายเดือนแรก 500,000 บาท
0: จําตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่ก็น่าจะใกล้เคียงแต่น่าจะน้อยกว่า 500,000 ต่จําได้ว่าตอนนั้นเครียดมากเพราะมันมีตัวเลขค่าเช่านี่แหละที่เราทําให้เราขยันมากกว่าเดิมตื่นเช้ามาเพื่อมาทํางานมาเตรียมของว่าจะเอาอะไรไปขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนที่ลูกเริ่มทําสิ่งนี้แล้วก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เขากําลังทําณตอนนั้นคือการออกแบบเสื้อผ้าเปิดร้านเสื้อผ้าเนี่ยคุณแม่เห็นลูกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: สงสารมากเลยอ่ะตอนเขาผอมมากเลย
0: ใช่ตอนนั้นเครียดเขากลัว
2: ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแรกๆก็ต้องลองผิดลองถูกนะฮะ
0: ส่วนใหญ่ลองผิด
2: เขาก็ขยันมากเลยนะฮะเขาไปสำเพ็งเนี่ยเขาไปเด
0: ิน
2: ไปดูผ้าแล้วก็ไปพหุรัตน์เนี่ยก็ต้องไปดูข้างบน
0: อ
2: ่ะขึ้นบันไดไป
0: ตอกซอกซอยต้องไป
2: ตอกซอกซอยราคาผ้าตัวเนี้ย300อะไรอย่างเงี้ย
0: เราต้องเช็คหมดเลยว่ามีผ้าตัวไหนร้านไหนราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ไปเองพาคุณแม่ไปด้วย
0: ไปเองบางทีคุณแม่ก็พาไปด้วยเพราะคุณแม่จะมีคอนเนคชั่นร้านเสื้อทั่วพหุรัตน์สำเพ็งก็จะรู้จักคุณแม่ไงเราจะได้สายป่านตรงนี้มันมีความโชคดีที่ตอนเริ่มต้นธุรกิจอะเราได้เครดิตแล้วจากคอนเนคชั่นคุณแม่เป็นลงบินร้านเจ๊อรศรีไว้อันนี้ก็ผู้ยอมรับเลยว่าเราโชคดี
1: แล้วคุณแม่กลัวไหมเป็นห่วงไหมว่ากลัวลูกจะเจ๊งเป็นหนี้ค่าเช่าเป็นหนี้พนักงานหรืออะไรยังไง
0: สแควร์น้องปากเสีย
2: ก็กลัวแหละกลัวกลัวค่ะใจลึกๆกลัวแต่ก็พยายามช่วยเต็มที่อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของคุณแม่นี่แหละมาทำเป็นธุรกิจให้ได
0: ้
2: เขาพูดอย่างนี้เลย
0: คือเราเรียกว่า
2: บอกเขาจะต้องทำให้เป็นธุรกิจให้ได้เลยมันหลังคุณแม่ไม่ต้องมาลำบากมันนั่งตัดทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไอ้นี่
0: มันเป็นเขาเรียกเสื้อผ้า
1: บ
0: ูติ
1: กแม
2: ่ค่ะ
1: ตั้งแต่ตอนเขา
2: ตอนที่เขาเริ่มจะจบละจะจบตอนที่เขาทำละครสถาปัตย์ได้รับความนิยมมากดีมากแล้วเขาก็มีการแบบแอบไปประกวดนะฮะเอาเสื้อผ้า
0: เคยเอาเสื้อที่ทำไปประกวด
2: นะโดยที่คุณแม่ไม่ต้องลงมือนะเขาใช้หุ่นแล้วก็จับแบบอะไรเงี้ยจับเป็นเดฟเป็นอะไรเงี้ยแล้วไปประกวดเขาชนะเลิศตั้ง
0: เคยได้รางวัลแต่ก็เป็นรางวัลเล็กๆที่บางทีมัน
2: ชาพัดเขาก็ได้รางวัล
0: เคยได้รางวัลใช่โดยที่ไม่ได
1: ้โดยที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้นะ
0: ใช่เพราะ
1: ไม่ได้เรียนทางด้าน
0: ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นนักเรียนแฟชั่นมาประกวดแล้วก็มีเด็กสถาปัตย์เราก็ไปแข่งกับเขาด้วยก็ได้รางวัลนะอาจจะเป็นเพราะเราคิดไม่เหมือนเขาแต่หลายรางวัลส่วนใหญ่จะไม่ได้ชนะเลิศจะได้รองชนะเลิศเพราะคนที่ชนะเลิศส่วนใหญ่จะมาจากคณะที่เรียนแฟชั่นใช่
1: งั้นถามนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆฟังอยู่หรือมีผู้ปกครองฟังอยู่ว่าการที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยสมมติว่าลูกเขามีความใฝ่ฝันอยากที่จะมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือเห็นแววแล้วแหละว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นเนี่ยนะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นนักออกแบบได้จําเป็นไหมที่จะต้องสนับสนุนให้ลูกไปเรียนแฟชั่นหรือจริงๆแล้วอาชีพการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้านี้ไม่จําเป็นต้องจบแฟชั่นมาก็ทําได
0: ้ต้องบอกอย่างแรกก่อนเลยครับคุณเปิ้ลว่าถ้าชอบแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวเก่งหรือเป็นคนแต่งตัวจัดไม่จําเป็นว่าจะต้องชอบเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
1: ไม่ได้หมายความว่าจะออกแบบได้ดี
0: ใช่ไม่จําเป็นว่าจะออกแบบได้ดีอย่างตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่แต่งตัวเลยเป็นคนที่หายไปกระฉากอะไรเงี้ยหายไปเป็นพื้นหลังเป็นตัวประกอบผ่านอะไรเงี้ยเราไม่ได้แต่งตัวไปให้ใครดูเลยแล้วก็ปกติชีวิตประจําวันผมก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยเด็กที่จะเข้ามาเรียนแฟชั่นเนี่ยจะชอบมีความเข้าใจว่าจะต้องเป็นคนแต่งตัวจัดเป็นสไตลิสต์ที่แบบตามทุกเทรนด์ไม่ตกใช่แต่คําถามแรกเคยคิดจะเรียนตัดเสื้อบ้างมั้ยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเด็กๆที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆหลายๆคนจบมาในแบบที่ได้ปริญญามาแล้วแต่ตัดเสื้อผ้าไม่เป็นเลยดูผ้าก็ไม่เป็นเกรนผ้าไม่รู้จัก
2: ไม่รู้จัก
0: อืมอันนี้น่าจะเป็นคําแนะนําที่อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่กําลังมองว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ทําเงินไงช่วงเทรนด์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนจะมองว่าอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยทําเงินมันไม่จริงนะมันไม่ได้ทําเงินเยอะที่สุดใช่แต่มันต้องการการใส่ใจและต้องการการศึกษาหาความรู้เยอะมาก
1: สรุปคือจําเป็นต้องไปเรียนแฟชั่นมั้ยหรือไม่จําเป็น
0: ไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นจะต้องเรียนแฟชั่นเพื่อที่จะจบมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
1: แต่ต้องเรียนตัดเสื้อมั้ย
2: ควรจะมีความ
0: ควรจะมีความรู้แต่ความรู้ไม่จําเป็นต้องได้มาจากการเรียน
1: พี่ก็ไม่ได้เรียน
0: ใช่มันเรียนอะไรหลายอย่างที่จบมาแล้วทําแฟชั่นได
1: ้ต้องวาดรูปเก่งมั้ยครับ
0: ไม่จําเป็น
1: จริงเหรอ
0: ไม่จําเป็น
1: แล้วจะวาดแพทเทิร์นได้ยังไงครับ
0: ที่จริงมันมีช่างแพทเทิร์นที่ทํางานได้แต่คุณต้องตรวจงานช่างแพทเทิร์นเป็นอันนี้สําคัญกว่าคุณจะต้องแก้แพทเทิร์นที่ช่างแพทเทิร์นทํามาได้โดยที่ไอ้แพทเทิร์นที่คุณต้องการเนี่ยมันจะสื่อสารถึงตัวตนของแบรนด์คุณได้อันนี้สําคัญกว่า
2: แต่อันนี้แม่เถียงนิดนึงการวาดรูปเป็น
0: มันช่วย
2: ได้เยอะมาก
0: ช่วยก็ได
2: ้ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าอย่างภาพที่เขาวาดออกมาแล้วก็สัดส่วนที่เขาให้อ่ะช่างแพทเทิร์นน่ะจะต้องทําให้ได้แบบนั้นคือไม่ใช่วาดออกมาอ้วน
0: ๆขายาวๆ
2: หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือช่างแพทเทิร์นเนี่ยจะต้องอิงจากภาพที่เขาวาดมาม
0: ันมีสัดส่วนอยู่ในรูปที่เราวาดคือผมเป็นคนที
2: ่ถ้า
0: เกิดดรออิ้งสเกจให้คุณแม่ทําแพทเทิร์นน่ะผมจะวาดที่เหมือนซีล็อกเหมือนถ่ายรูปแล้วซีล็อกย่อ
1: เพราะได้มาจากสถาปัตย์หรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่าเราเข้าสเกลอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
1: มันต้องมี1ต่อ100 1ต่อ50คือสเกล
0: กว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรสูงเท่าไหร่เรามีสเกลอยู่ในดรออิ้งเราตลอดเราจะไม่ได้วาดนางแบบที่ขายาวสูง2เมตร50อะไรเงี้ยไม่ใช่เราวาดนางแบบของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงประมาณไม่เกิน170แล้วก็เราจะมีสัดส่วนที่ช่างแพทเทิร์นมองแล้วก็จะรู้เลยว่าเขาต้องทําแพทเทิร์นยังไงตัดยังไงอะไรเงี้ย
1: ครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นครับ
0: อันนี้เล่มนี้เก่ามากพูดเปิดแล้วมันจะล่วงไว้
1: ที่พี่เปิดเองครับผม
0: อันนี้เป็นสมุดสเกจสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่จุฬานะครับมันก็จะมีทั้งสเกจรูปเสื้อผ้าด้วยสงสัยว่าเรียนสถาปัตย์ทำไมสมุดสเกจที่พกไปเรียนทุกวันมีแต่สเกจเสื้อผ้าเนาะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมีคัดลายมือด้วยคัดลายมือเป็นสิ่งหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ถ้าว่างแล้วเผลอปุ๊บจะคัดลายมือทันที
1: นี่ไงคุณแม่ห้ามไม่ได้เห็นไห
2: ม
1: 4ขวบที่เค้าทําม
0: ันก็
1: เวลาว่าง
0: ขึ้นมาเรื่อ
1: ยๆเวลาว่างเค้ามีเค้าก็ยังทําเหมือนเดิมเลย
0: ใช่
1: ป่ะ
0: การที่เราเรียนสถาปัตย์มันทําให้เรามีวิธีคิดแบบ
1: อีกแบบนึง
0: แบบคนเรียนสถาปัตย์เป็นเหตุผลใช้เหตุผลกับความงามแล้วก็ทําให้หาข้อมูลเก่งเหมือนกับทํา feasibility ก็คือคํานวณความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ของโครงการอะไรเงี้ยทําให้เราใช้เหตุผลทั้งหมดกับการออกแบบมันก็จะมีอะไรที
2: ่การที่เขาเรียนสถาปัตย์เนี่ยอย่างคุณแม่นี่เป็นช่างตัดเสื้อธรรมดา
1: ครับ
2: คือคุณแม่ก็จะไม่ได้เน้นว่าส
0: ั
2: ดส่วนที่ให้มันโอเคได้ยังแต่เขาเรียนสถาปัตย์นี้เขารู้เหมือนกับแรงโน้มถ่วงว่าเสื้อเนี่ยมันจะต้องสเต็ปมันจะต้องเป็นยังไงใส่แล้วถึงจะสวยแล้วก็มันควรจะว่าสัดส่วนคนเป็นยังไงด้วยแต่ถ้าเราเป็นช่างเสื้อเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้น
0: ช่วงที่เปิด
2: ขอให้เราวาดแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บออกมาแล้วคนใส่สวยก็โอเคผ่าน
0: คงสร้างคอสเซ็ต
2: แต่ของเขาไม่ใช่อย่างนั้นของเขาเนี่ยกว่าจะมาเป็นเสื้อชุดหนึ่งอย่างเนี้ยเขาจะต้องมีความคิดว่าส่วนไหนอ่ะมันจะต้องหนัก
0: นี่เป็นไอเทมขาย
2: ส่วนไหนจะเบา
0: แรกๆที่เปิดร้าน
2: อันนี้มันเกี่ยวกับการเรียนสถาปัตย์นะฮะเมื่อกับเราสร้างตึกอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าตรงนี้หนักเกินหรือตรงนั้นไม่พอดีมันจะพังได้
1: คือเขามีความบาลานซ
2: ์
1: ซึ่
2: งแม่ไม่มี
1: มาจากการเป็นสถาปนิก
2: ใช่
0: คือการเรียนสถาปัตย์
1: สมมาตรเขาเรียกสมมาตรใช่ไหม
0: การเรียนสถาปัตย์มันคือการรู้จักบาลานซ์เนี่ยการเป็นดีไซเนอร์หรือนักออกแบบที่ดีคุณจะต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างความงามกับเหตุผล
1: มาถึงเรื่องของการทําธุรกิจได้ข่าวว่าวันที่พอเริ่มธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับเส้นทางของการทําธุรกิจก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคือเหมือนกับว่าเดือนแรกจะขายได้ 500,000 ก็จริงมีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าเดือนละ 1,200 ก็จริงแต่ก็มีช่วงเวลาบางช่วงที่แบรนด์เสื้อผ้าของพี่ชอนนั้นเกือบจะเจ๊ง
0: ใช่ทําแบรนด์มา15ปีเนี่ยเราผ่านมาตั้งแต่เรื่องสยามไฟไหม้น้ําท่วมหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกมาตลอดและจนมาถึงทุกวันนี้ปีล่าสุดก็โจทย์ที่ยากที่สุดที่เคยทํามาคือโรคซึ่งในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆแบรนด์น่ะปิดตัวไปครั้งที่ชัดที่สุดก็คือตอนปี2010ตอนที่สยามไฟไหม้เนี่ยจําได้เลยว่าไทยดีไซเนอร์ประมาณครึ่งหนึ่งปิดแบรนด์ไปเลย
1: แต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามที่เหมือนกับว่ามีผลกระทบทางธุรกิจของแบรนด์เนี่ยได้ข่าวว่าก็จะได้คําให้กําลังใจหรือได้คําสอนจากคุณแม่อยู่เสมอๆใช่ไหมครับคุณแม่ให้กําลังใจยังไงกับลูกบ้างครับ
2: ก็จะเตือนเขาเสมอแหละทําอะไรก็ต้องอดทนต้องไปให้ถึงฝั่งถ้าลงเรือก็ต้องไปให้ถึงฝั่งต้องแจวไปให้ถึงฝั่งไม่ใช่ทํา ทำแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างนี้แบบมันเมื่อไหร่ล่ะจะสำเร็จ
1: ไอ้คำว่าลงเรือแล้วแชร์ไปถึงฝั่งได้ข่าวคุณแม่ก็ได้มาจากคุณยาย
2: ใช่คุณยายก็พูดเสมอบอกอย่างคุณยายจะสอนนะฮะลูกผู้หญิงอ่ะถ้าแต่งงานแล้วอ่ะถ้าเหมือนกับเราลงเรือพายอ่ะเราก็ต้องพายให้ถึงฝั่งไม่ใช่ว่าเครื่องกลางๆแล้วก็เลิกแล้วมันจะคู่ชีวิตมันก็จะต้องล้มเหลวใช่มั้ยฮะถึงจะลําบากยังไงถึงจะก็ต้องฝ่าฟันไปให้ถึง
0: คือลักษณะคําพูดที่คุณแม่พูดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นคําพูดให้กําลังใจที่เรารู้สึกว่าให้กําลังใจแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์บางอย่างที่มันยากอ่ะคือแม่ก็จะมีคําพูดที่เป็นคําพูดไฮไลท์ในช่วงนั้นที่เราก็จะจําได้อะไรเงี้ย
1: เช่น
0: ใช่
1: เช่นอย่างเมื่อกี้
0: อย่างเช่นตอนเริ่มต้นทําแบรนด์จําได้เลยแม่จะเตือนเรื่องการซื้อผ้ามากๆว่าอย่าสต๊อกผ้าเยอะด้วยความที่เราเนี่ยชอบเห็นผ้าดีดีไซเนอร์ทุกคน
1: ซื้อเก็บ
0: ไว้ก่อน
1: เดี๋ยวมันหมด
0: ใช่เดี๋ยวมันหมดคําเนี้ยซึ่งแม่ก็จะสอนว่ามันไม่จริงแม่จะบอกว่าให้ดูตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถ้ามีเงินเหลือเก็บเป็นเงินดีกว่าเก็บเป็นผ้าเพราะผ้าเหมือนสภาพคล่องมันยากกว่าเสื้อถ้าทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้เนี่ยมันยากกว่าเรามีเงินสดเก็บไว้อะไรอย่างงี้ไง
1: มาถึงตรงนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านที่นั่งอยู่แล้วก็ฟังเราพูดคุยอยู่ด้วยนะครับหลายท่านก็มีบุตรหลานมีลูกๆเนี่ยที่อยากจะปลูกฝังให้เค้าเนี่ยประสบความสําเร็จในเส้นทางของเค้าเผื่อว่าใครมีคําถามผมจะขออนุญาตให้ถาม
0: ได้เลย
1: คุณแม่กับพี่ชอนหน่อยนะครับมีใครมีคําถามมั้ยครับ
3: ค่ะอยากจะถามคุณชอนว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเดินเข้าไปในร้านนะคะคุณชอนมีวิธีดูแลเริ่มต้นในการจะตัดชุดให้คนคนนึงยังไงบ้างคะ
0: ถ้ามีลูกค้าเข้ามาเจอที่ร้านใช่ไหมครับสมมติบางทีเขาตัดชุดเจ้าสาวเนี้ยเขาจะขอนัดเขาอยากเจอเราจะต้องบทบาทหน้าที่ที่เราเจอลูกค้าเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเราเจอในฐานะดีไซเนอร์อันนี้ลูกค้า expect ที่จะเจอเราในฐานะดีไซเนอร์แต่ส่วนที่2เนี่ยที่ลูกค้าอาจจะไม่ expect แต่เราจะให้เขาได้รู้สึกคือเราจะเจอเขาในฐานะช่างเสื้อในแบบที่แม่เราอาชีพแม่เราเคยทํามาก่อนโดยที่อาชีพช่างเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่คุยแค่ดีไซน์ว่าชุดจะต้องเป็นแบบนี้นะช่างเสื้อจะต้องอ่านลูกค้าให้ออกต้องคุยกับลูกค้าในแบบที่วิเคราะห์นอกจากอนาโตมีในเชิงสรีระช่างเสื้อจะต้องอ่านนิสัยและคาแรคเตอร์ในเชิงนามธรรมของลูกค้าแต่ละคนให้ออกและต้องอ่านให้ขาด
1: พูดง่ายๆคือรสนิยมและต้องเข้าใจรสนิยม
0: นิสัยด้วยอย่างลูกค้าบางคนลูกค้าวิธีการเปิดประตูเข้ามาในร้านเรารู้เลยเราจะมีแบ่งเลยว่าบางคนจะมากับแฟนตัดชุดเจ้าสาวนะบางคนมากับแม่ตัวเองเจ้าสาวบางคนมากับแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนมากับเพื่อนเจ้าสาวประมาณ 4-5 คนเป็นกลุ่มใหญ
1: ่มันต่างกันยังไงครับ
0: มันต่างกันอย่างชัดเจนคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งโดยเฉพาะมาตัดชุดกับแม่เนี่ยจะมีความเค้าเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟเล็กๆ
1: คือแม่ว่ายังไงว่าอย่างนั้น
0: ใช่จะตรงข้ามกับผู้หญิงที่มาช้อปปิ้งกับเพื่อน 4-5 คนในวัยเดียวกันจะมีความที่จะต้องเหมือนกับครีเอทีฟมากกว่าและมีความอาจจะโมเดิร์นกว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าลูกค้าที่มากับเจ้าบ่าวเนี่ยมากับแฟนเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของความที่เป็นเหมือนผู้หญิงที่ต้องการการเอสคอร์ตอ่ะการเซอร์วิสที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเอ็กซ์เพคบางอย่างกับดีไซน์หรือว่ากากจากการบริการของเราที่จะต้องเหมือนกับให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยกิจกรรมอะไรเล็กๆพวกเนี้ยเราเก็บมาเป็นข้อมูลในการดีไซน์ชุดให้เขาหมดเลยนะคุณเปิ้ลเชื่อมั้ยบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะใส่ชุดบางแบบอะไรเงี้ยบางทีเราอ่านออกเขาออกตั้งแต่ตอนที่เขาแวบแรกที่เปิดประตูเข้ามาในร้านเลย
1: สิ่งที่พี่ชอนทําแตกต่างจากสิ่งที่คุณแม่ทําในอดีตมั้ยครับ
2: แตกต่างกันเยอะเลยของคุณแม่นี่เค้ามารับจ้างตัดเสื้อว่างั้นน่ะมาเอาผ้ามา
0: ใช่
2: เอาผ้ามาแล้วก็เอาแบบมา
0: ของที่แต่ที่ของผมทําจะไม่มีเอาผ้ามาเราจะเป็นคนเลือกให้
2: ไม่เหมือนกัน
0: มันจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณแม่ทําเหมือนกันคือวิเคราะห์รูปร่างอันนี้เป็นสิ่งที่แม่จะสอนไม่ที่สอนหรอกแม่จะพูดว่าสมมุติเราก็จะให้ผู้หญิงที่ช่วงตัวยาวช่วงขาสั้นน่ะต้องใส่กระโปรงเอวสูงให้ดูช่วงขายาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเบสิกง่ายๆที่ทุกคนหลายๆคนก็จะรู้เราก็จะไม่พลาดเรื่องแบบนี้ แต่พอมาเจอถ้าเกิดเจอกับตัวผมเองอ่ะผมจะมีวิเคราะห์ลึกกว่านั้นอีกมันจะดูที่วิธีการเดินวิธีการพูดของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันเอามาเป็นข้อมูลในการใช้ออกแบบได้มันก็คือเอาข้อมูลแบบที่แม่สอนเนี่ยมาพัฒนาให้ลึกขึ้น
1: จริงๆฟังจากเรื่องราวของพี่ชอนแล้วก็เรื่องราวของคุณแม่เนี่ยนะครับมันทําให้ผมเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่เด็กมาจนโตว่ากว่าพี่จะโตมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในแบบนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับสิ่งนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างคือบางครั้งเนี่ยการเป็นแบบอย่างให้กับลูกในทิศทางที่ดีในการกระทําในทุกๆเรื่องใครจะไปรู้ว่าแบบอย่างที่เราทําแล้วทําให้ดูเป็นแบบอย่างเนี่ยลูกสามารถนําเอาไปพัฒนาต่อยอดให้พัฒนามากกว่าเราได้อีกนะมากไปกว่านั้นคือการสนับสนุนลูกผู้ชายคนนึงที่ยังไม่รู้หรอกว่าตัวตนตัวเองนั้นเนี่ยจะทําอะไรรู้แต่ว่าเรียนเก่งเป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องกลายเป็นสถาปนิกแน่ๆวันนึงเมื่อมีโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของตัวเองหรือจะมีพื้นที่ที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วเรารู้สึกว่าเราจะสามารถมีตัวตนที่โดดเด่นกว่าคนอื่นได้อย่างไรเป็นเพราะว่าคุณแม่สนับสนุนให้ในเรื่องของการที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าให้จึงทําให้พี่ชอนนั้นมีตัวตนในการที่จะเอาของจากที่บ้านเนี่ยไปโชว์เพื่อนพอเอาไปโชว์เท่านั้นแหละครับเพื่อนชมกันทั้งคณะทั้งมหาวิทยาลัยเขาก็รู้สึกความภาคภูมิใจตรงนี้ขึ้นแล้วใครจะไปคิดว่าความภาคภูมิใจที่เริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นจะทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่สร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่สาวๆ สุภาพสตรีทั้งประเทศใฝ่ฝันอยากที่จะได้สวมใส่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งโอกาสสําคัญสําคัญของชีวิตนะครับและนี่คือเรื่องราวของคุณแม่อรศรีแล้วก็พี่ชอนชาวนนท์ไข่สิรินะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆส่วนหนึ่งของสังคมก็ตามแต่เป็นจุดส่วนหนึ่งเล็กๆที่สำคัญมากที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อไปนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคน

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งผ่านกันมาแล้วถึง9สัปดาห์มาในสัปดาห์นี้ครับผมจะพามาดูอีกมุมมองนึงของบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทที่ผมกำลังพูดถึงนั้นก็คือ CPO จำกัดมหาชนหรือ 7-Eleven นั่นเองครับซึ่ง CPO นั้นถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันนี้นะฮะมีพนักงานเนี่ยมากกว่าหลักแสนคนแล้วเขาจะมีวิสัยทัศน์และก็มุมมองในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME อย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณกอดศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกอดศักดิ์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับว่าทำไม CPO ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับ
1: ก่อนอื่นนิยามของคำว่านวัตกรรม
0: ครับ
1: ผมได้รับจากบริษัท 3M
0: ฮะ
1: ก็ฟังดูเข้าใจง่ายเลยว่านวัตกรรมคือเปลี่ยนความรู้เป็นเงินมีความรู้เอามาทำเงินได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไปหาความรู้แล้วมาผลิตสินค้าผลิตด้วยความยากลำบากแต่ขายไม่ดีเลยไม่คุ้มโรงงานสุดท้ายต้องเลิกไม่นับเป็นนวัตกรรม
0: ครับ
1: ความรู้ความสามารถในการผลิตถือเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการผลิตแต่ยังไปไม่ถึงนวัตกรรมญี่ปุ่นอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆของ SME นะ GDP ทั่วประเทศถึง 60% ดังนั้นคนหมู่มากช่วยกันทำนวัตกรรมมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจร้าน 7-Eleven เนี่ยมีเนื้อที่เล็กมากแต่มีคนอยากค้าขายกับ 7-Eleven เป็นพันพันหมื่นเจ้าใครที่ได้โอกาสวางสินค้าอยู่ในร้าน 7-Eleven เขาจะต้องพัฒนาสินค้าที่เขาวางอยู่แม้ว่าจะขายดีในวันนี้แต่อีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคอาจจะเบนความสนใจไปสู่ที่สิ่งอื่นใหม่ๆที่เข้ามาในร้าน7หรือ

0: สินค้าที่ขายอยู่ตั้งหลายเดือนคนเริ่มเฉยๆเริ่มเบื่อครับนะเจ้าของสินค้านั้นต้องไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่หรือตัวเก่าทำให้น่าซื้อขึ้นมิฉะนั้นที่ของเขาจะถูกคนอื่นแย่งไปเขาต้องมารักษาที่ของเขาหลายพันเจ้าแต่ละเจ้ามีบุคลากรด้านมาร์เก็ตติ้งด้านค้นคว้าเนี่ยอาจจะบริษัทละหลายสิบคนนี่คือ Open Innovation คือคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างสิ่งที่ขายได้นะสร้างนวัตกรรมนี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ CPO มีร้านถึง 10,000 สาขาสินค้าใดถ้ามีการขายในร้านเซเว่นได้ก็คุ้มโฆษณาเพราะโฆษณาทีมอาจจะเงินหลายสิบล้านต้องวางอยู่ในร้านจำนวนมากๆดังนั้นนวัตกรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านเซเว่นเล็กจริงแต่มีสินค้าใหม่เข้ามาทุกวันเจ้าอาทิตย์หนึ่ง 30-40 ตัวนะใครเข้ามาในร้านเซเว่นก็จะไม่เบื
1: ่อครับ
0: นะนี่คือประโยชน์ของนวัตกรรมที่เกิดกับองค์กรแต่ขณะเดียวกันมันก็ปลุกให้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลา
1: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเอานวัตกรรมนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยากจะมาขายของกับ 7-Eleven ก็ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องนะฮะแล้วทีนี้ในมุมของ CPO เองครับที่เรามีการทำนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องครับส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างไรบ้างฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้นปีถึงปลายปีเข้ามาในร้านทุกอย่างเหมือนเดิม
1: ครับ
0: มันคงเบื่อหน้าดู
1: ฮะ
0: นะดังนั้นสิ่งที่มีกันเข้ามาทุกวันแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนุกกับการเห็นของใหม
1: ่
0: จับจ่ายใช้สอยเอาเด็กๆ เข้ามา 3-4 วันมาครั้งหนึ่งมีของเล่นใหม่ๆอีกแล้วก็อยากมาอีกนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งทั้ง 7-Eleven เนี่ยจึงต้องทำทั้งสินค้ามีนวัตกรรมการบริการมีนวัตกรรมนะการจัดงานในองค์กร มีการปรับปรุงขั้นตอนจากมากมาเป็นขั้นตอนน้อยๆทำให้ทำงานง่ายพนักงานทำงานสนุก
1: ก็เรียกได้ว่าทำหลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์นะครับของ CPO นะฮะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งทางคุณก่อศักดิ์ก็ได้มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราครับขอบคุณมากๆเลยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เราได้ไปคุยกับท่านประธานนะครับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์มาแล้วนะครับถึงบทบาทของ CPO ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของ CPO ครับเราจะมาช่วงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกพูดคุยในรายละเอียดกันต่อครับกับคุณภูนสวัสดิ์เผ่าประพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม CPO ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าCPO เนี่ยฮะเราพัฒนานวัตกรรมเนี่ยให้เกิดองค์กรนะฮะหมายว่าเรามีหลายด้านเลยเราทำด้านไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ก็หลักๆแล้วเนี่ยแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็จำแนกได้4ประเภทก็คือกระบวนการแล้วก็สินค้าและก็บริการแล้วก็ business model รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆมีอยู่4แบบ
0: 4ด้านครับ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีทำโดยอาศัยพนักงานของเราช่วยกันคิดซึ่งเราเรียกว่า cross innovation
0: นะ
1: พอทำมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นโอกาสความรู้เนี่ย

0: ในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาศัยความรู้ของพนักงานภายในอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยเริ่มมองเรื่องของ Open Innovation นั่นแปลว่าเราต้องใช้ความรู้จากบุคลากรภายนอกมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันจะแคบดังนั้นเราต้องหาเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วมาแปลงความรู้นั้นให้มาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่ CPO ใช้มาโดยตลอดและเวทีที่ CPO เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีเวทีสำหรับทำเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นเลิศซึ่งเราเรียกว่า Process Excellenceซึ่งให้พนักงานเนี่ยลดขั้นตอนการทำงานทำยังไงให้ใช้เอกสารใช้paperless นะฮะทำให้ระบบงานคล่องตัวแล้วนำไปสู่เรื่องของการมีเวที President Award ซึ่งเวที President Award จะเป็นเวทีในการเอาบริษัทลูกๆซึ่งมีเรียกว่าเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาตู
1: ้
0: เขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาประกวดประคันแล้วเราเอาความสำเร็จตรงนั้นนะมาขยายผลกับ 7-Eleven ที่มีหมื่นสาขาเราเรียกโครงการปลาฝูงใหญ
1: ่
0: เอาความสำเร็จจากบริษัทลูกมาต่อยอดเรียกว่าโครงการปลาฝูงใหญ่ก็จะกลายเป็น commercialize นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเวที 7-Innovation Award ซึ่งเราทำงานร่วมกับ11องค์กรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งใหญ่เพียงพอที่จะเรียกว่า Thailand Synergy แล้วเราเอาผลประกอบการเอาสินค้าต่างๆที่ประสบความสำเร็จจากบริษัทหนึ่งมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะบางสินค้าบางตัวนี่อาจจะขายอยู่ในร้านไม่กี่สาขาแล้วถ้าหากว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาประกวด 7-Innoแล้วทุกคนเห็นว่าอันนี้ดีทุกคนก็สามารถหยิบไปต่อยอดและขยายผลอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้คำว่า Open Innovation ไม่จำเป็นต้องพนักงานเราคิดเองบุคลากรเราอาจจะไม่ต้องคิดเองพอคิดเองอาจจะไม่ทัน
1: แต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจริงๆมันมาจาก Cross Innovation ก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้เราฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือ Cross Innovation จำเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยนวัตกรรมต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนดังนั้นถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่บายนะคนเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนวัตกรรมไม่มีทางเกิดได้นะครับวิธีเริ่มของ CPO เราเริ่มจากเราไม่ได้เปิดตำราทำนวัตกรรมเราศึกษามาว่าทั่วโลกเนี่ยทำนวัตกรรมยังไงเราเริ่มจากปิ๊งไอเดียว่าเราไปดูที่สิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เขาทำงานแล้วก็เอางานของเขามาทำนวัตกรร
1: ม
0: เราก็เห็นว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยหรือ CPOจะทำเรื่องนี้ได้ยังไงเราจัดเวทีเพราะฉะนั้นเราต้องการนักร้องถ้าเรามานั่งสอนให้คนร้องเพลงคนก็อาจจะต่อต้านแต่ถ้าเรามีเวทีให้เขามาร้องเพลงหรือมาโชว์ผลงานแล้วความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายและอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยเราเริ่มจัดเวทีเรียกว่า President Award และทำให้คนเนี่ยมาดูงานมาเรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดได้ยังไงแล้วเราก็นำไครทีเรียซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชม SEG SEG ได้เอาไครทีเรียตัวนี้นะแชร์ลิงให้กับทางเรานะผมเองก็เอาไครทีเรียของ SEG มาปรับและประยุกต์ให้เหมาะกับ CPO
1: ครับ
0: ซึ่งนวัตกรรมจะต้องมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค
1: ์
0: มาจากความเพียรความพยายามและทำให้เกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เหล่านั้นทำให้เกิดคุณค่า
1: ต้องขายได
0: ้ขายได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเรียกว่า3ประโยชน์ก็คือองค์กรประเทศชาติและสังคมถ้าเกิด3ประโยชน์นี้ได้เนี่ยนวัตกรรมตัวนั้นจะยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีให้เห็นมาวันนี้ในร้าน7สินค้าบางตัวเนี่ยมาจากพนักงาน
1: ครับ
0: หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแซนด์วิชอบร้อนเนี่ย
1: ครับ
0: พนักงาน
1: ประจำเลยฮะ
0: พนักงานเป็นคนคิดขึ้นคิดจากอะไรไม่ได้คิดเองลูกค้าเดินมาบอกแล้วพนักงานก็ตั้งโต๊ะแล้วลองทำดู5สาขาปรากฏว่าขายดีแต่ถามไหมเวลาที่เขามาประกวดแล้วเนี่ยความสำเร็จตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกสกัดนะ เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะไปขยายผลเนี่ยมีคนหวังดีบางหน่วยงานก็อย่าง QA ก็มีหน้าที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวผู้บริโภคอาจจะไม่สะอาดพ
1: อ
0: ก็ตอนแรกก็จะไม่ให้ทำนั่นคือ mindset แบบเดิมแต่พอเราเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยผู้ใหญ่ก็เชิญมาคุยกันว่าตกลงเราเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสได้ไหมก็กลายเป็นว่าต่อไป QA ต้องมาช่วยคิดไม่ใช่มาช่วยสกัดนะฮะต้องมาคิดกระบวนการใหม่ว่าทำยังไงสินค้าตัวนี้สามารถขายได้ที่ร้านโดยพนักงานที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเอาไปทำเองก็เลยกลายเป็นให้โรงงาน
1: ให้ผลิต
0: ให้ SME รายหนึ่งผลิตและ SME รายนั้นวันนี้ใหญ่โตในเวลา5ปี6ปี
1: เพราะแซนด์วิชอบร้อนนี่เอง
0: ก็เติบโตจากยอดขายปีละ20ล้านวันนี้ก็ 3,000 กว่าล้าน
1: ซึ่งเรามีบริการอื่นๆที่ของ CPO เนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจาก Close Innovation ที่โดดเด่นมี
0: อีกสินค้าตัวนึงที่หลายท่านน่าจะรู้จักก็คือเบเกอร์ข้าวเหนียว
1: เบเกอร์ครับ
0: สินค้าตัวนี้ขายมาเกือบ10ปีแล้วนะประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ9ปีแล้ววันนี้ยังออนเชลอยู่ที่ร้านเซเว่นแล้วก็ถามว่าทำไมยังอยู่ได้นานเพราะผู้ผลิตหรือคนที่ทำสินค้าเนี่ยก็คือ CP Lam ซึ่งไม่เคยหยุดคิดก็ปรับสูตรปรับรสชาติตามกระแสความต้องการของตลาดนะไปภาคไหนควรจะขายรสชาติไหนอันนั้นก็คือการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคโดยมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของกล้วยหอมนะครับหลายคนก็ไม่เคยคิดว่ากล้วยหอมใบหนึ่งจะทำให้กล้วยหอมขาดตลาดเพราะว่าสิ่งที่พนักงานเราเห็นโอกาสก็คือว่าคนมาร้านเซเว่นเนี่ยอยากทานกล้วยใบเดียวคงไม่อยากทานทั้งหวีแล้วต้องเป็นภาระหิ้วกลับบ้านนะครับดังนั้นการจัดความต้องการของเรากับความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกันเนี่ยเราปรับไปหาเขานะครับถ้าเราอยากจะขายกล้วยเราอยากจะขายเป็นหวีอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาอยากได้ลูกเดียวเราก็จัดลูกเดียวพอเราจัดลูกเดียวเนี่ยอันนี้คือมองของความคิดสร้างสรรค์แต่ทำยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกพอดีในวันที่ลูกค้ามาที่ร้าน
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นเบื้องหลังที่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบ่มเพาะนะกล้วยทำยังไงอันนี้ก็เป็น behind the scene ที่เราจะต้องมาศึกษาว่านวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกิดได้ทุกวันถ้าเราเริ่มสังเกตว่าผู้บริโภคเปลี่ยนหรือยังผู้บริโภคต้องการอะไรใหม่ๆเราก็พยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อมาทดลองถ้าขายได้มันก็จะเกิดนวัตกรรม
1: ก็เป็นเรื่องของ close innovation เริ่มจากตัวพนักงานก่อนนะแล้ว CPO มีมุมอื่นๆไหมฮะที่สนับสนุนให้เหมือนกับว่าสร้างให้วัฒนธรรมองค์กรของ CPO เนี่ยเป็นในรูปแบบของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่างๆอยู่เสมอ
0: ครับก็เรามีเวทีเรียกว่า CPO Innovation Day เราจัดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้ว
1: ปีที่9แล้วครับ
0: ทุกปีเนี่ยประมาณกลางปีเราจะมีประกวดนวัตกรรมซึ่งล่าสุด2ปีหลังเนี่ยเราเริ่มเชิญให้แมคโครเข้ามาร่วมด้วยพอแมคโครเข้ามาร่วมเนี่ยเราได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างแมคโครเราก็เห็นโอกาสที่แมคโครทำอะไรได้ดีเราก็เอามาต่อยอดกันแล้วในขณะเดียวกันฝั่งที่ CPO ทำได้ดีแมคโครก็ไปต่อยอดมันเกิดโนลิ่งกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันใช่เราทำโค้ชอินโนเวชั่นมาสักพักประมาณ5ปีหลังจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ภายนอกองค์กรเนี่ยสามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นแพ็กเกจชานอ้อยที่มันย่อยสลายเองได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรแล้วก็ดีกับต่อสุขภาพเพราะมันจะไม่ปล่อยสารที่เป็นสารอินทรีย์แล้วมันเป็นสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษกับร่างกายงั้นแพ็คเกจชานอ้อยก็จะเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นว่าสามารถจะเติบโตได้ในอนาคตจากนี้ไปแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถเรียกว่ามาทดแทนพลาสติกนะหรือโฟมอีกตัวนึงที่อยากจะกล่าวถึงคือน้ำเต้าหู้

0: โตฟูซัง
1: ที่มีขายในเซเว่นด้วย
0: แล้วก็ขายข้างนอกด้วยเราก็ไม่ได้จำกัดว่าใครมาได้รางวัลเซเว่นอินโนขายเฉพาะที่เซเว่นไม่ใช่
1: คร
0: ับคือเซเว่นเป็นทางผ่านให้เขาเติบโตเป็นสปริงบอร์ดให้เขานะอย่างโตฟูซังเนี่ยปีแรกที่เขามาประกวดปีแรกเนี่ยยอดขายเขาประมาณไม่ถึง20ล้านแค่2ปีให้หลังเนี่ยยอดขายเขาขึ้นไป400ล้าน
1: โอ้เยอะมาก
0: เขาโตเร็วมากเพราะว่าทันทีที่เซเว่นมาเอามาจำหน่ายคนเริ่มรู้จักพอคนเริ่มรู้จักเนี่ยตลาดนอกเซเว่นยังมีอีกมากมายเขาสามารถทำตลาดภายนอกด้วยนั้น SME ที่มีนวัตกรรมก็สามารถเติบโตได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะแล้วปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีน้องแพรที่ทำคางกุ้ง
1: ครับ
0: โอคุสโนนะครับเราร่วมมือกับหลายๆเจ้าที่อยู่ในเครือข่ายนะฮะเพื่อหาสิ่งที่สังคมต้องการน้องแพรเนี่ยก็ขายอยู่ที่ CN อยู่ประมาณ500สาขาเราเห็นโอกาสว่าเราก็ชวนมาเวที7 in no น้องแพรก็รีบตัดสินใจมาประกวดพอมาประกวดปุ๊บกรรมการทุกคนเห็นว่าน้องแพรเนี่ยเป็นเท่าแก่น้อยคนใหม
1: ่
0: แล้วก็สินค้าที่ขายกับC8 เนี่ยขายได้แต่มันไปได้แค่500สาขาเพราะว่าจำนวนสาขามีน้อยแล้วกรรมการทุกคนก็มองว่าอันนี้ถ้าให้รางวัลเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดแล้วพอ7ได้เห็นสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภค7เอามาจำหน่ายตอนนี้น่าจะประมาณ 7-8,000 สาขาแล้วกำลังการผลิตน้องเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ขอเวลากำลังจะขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอแต่ในระหว่างที่สินค้าตัวนี้ผลิตไม่ทันน้องแพรก็คิดสินค้าตัวใหม่เป็น New S-Curve กำลังทำเอาขากุ้งมาโรยข้าวเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่บอกว่า SME ที่มีนวัตกรรมจะไม่หยุดคิดนะมีสินค้าบางตัวที่คนเข้าใจยากมาก
1: ครับ
0: มีบริษัทคีนที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์
0: เขาสามารถหาจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดไขมันนะที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยได้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยสามารถคัดสายพันธุ์ให้เหมาะกับปัญหาที่เกิดเราเองเราก็เวลคัมกับเขาในการที่เขามาประกวดเซเว่นอินโนวันนี้สินค้าของเขาก็เริ่มทาง CPLAM ก็เอาไปทดลองใช้แล้วก็มีการ อะไรมีธุรกิจต่อเนื่องเราเองพยายามที่จะส่งเสริม SMB ที่มีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาของสังคมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของไขมันต่างๆที่อุดตันในร้านเซเว่นวันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกลิ่นด้วยงั้นจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยทำให้เราโกลกรีนได
1: ้ครับนวัตกรรมนี้ก็ช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงฮะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย CPO ทำได้อย่างนี้แล้วอยากจะทำเหมือนที่ CPO ทำได้บ้างเราจะแนะนำเริ่มต้นยังไงดีครับ
0: ก็เราอาจจะต้องเริ่มต้นจากวันก่อนเนี่ยเราได้เจอกับคุณประพันธ์ MAI แล้วก็คุณเกษราที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็คุยกันว่าบริษัทที่บางที SME เนี่ยคิดอะไรยังไม่ออกเนี่ยอาจจะเชื่อมกับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแต่เขาทำธุรกิจยังไม่เป็นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ SME ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถเอาไอเดียของสตาร์ทอัพหรือร่วมมือกันมาทำสิ่งใหม่ๆอันนึงต้องชื่นชมนะฮะตลาดหลักทรัพย์ปีนี้มีการประกวดนวัตกรรมแล้วผมก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแล้วผมก็รู้สึกว่าคนของตลาดหลักทรัพย์เก่งมากๆสามารถทำสิ่งที่เราคิดไม่ถึงและยังมีอีกมากมายที่อยู่ในไพ่ไลน
1: ์
0: ที่ว่าจะ implement ปีหน้านะครับแล้วก็ยิ่งดีใจที่ดร.ชัยวัฒน์บอกว่าปีหน้าอาจจะเป็น open innovation เวทีก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสประเทศไทย 4.0 ที่จะเอาสตาร์ทอัพนะฮะเราจะเอา SME เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้สัดส่วนของ GDP ประเทศไทยเป็น 60% จาก SME อย่างที่คุณก่อศักด
1: ิ
0: ์พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นเราคาดหวังว่าเราจะต้องช่วยกันซินเนอร์จี้กันนะครับ

0: ็ดีมากๆเลยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะที่สนใจเรื่องนวัตกรรมนะครับเราต้องเริ่มจากความเชื่อนะครับในตัวเราเองก่อนนะฮะว่านวัตกรรมเนี่ยสำคัญรวมไปถึงนะฮะอาจจะลองหาเวทีอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะฮะ บริษัทเล็กๆก็สามารถหาเวทีให้กับพนักงานได้ลองมาเสนอแนวคิดไอเดียดีๆมาพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือมุมมองแล้วก็แนวคิดดีๆและในเรื่องกระบวนการสร้างนวัตกรรมของ CPO ครับที่ทางอาจารย์นะฮะภูลสวัสดิ์ได้มาเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
1: ผมมีเสริมอีกนิดนึงได้ครับพอดีเรามีเวที Thailand Synergy เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาลือในเวทีนี้ว่าถ้าอยากมีเวทีนวัตกรรม Thailand Synergy จะไปช่วยสร้างเวทีให้กับเขาเพื่อเขามีเวทีในการที่จะสร้างสรรผลงานนวัตกรรมแล้วมาปลักอินกับ Thailand Synergy วันนี้ Thailand Synergy ไม่จำเป็นต้องนั่งรอเราก็โปรแอคทีฟไปหาเขาแล้วเราก็ปลุกให้เขาทำนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมกลับมาแล้วเราก็เชื่อมไปที่ตลาดเพราะฉะนั้นเวทีนวัตกรรมมันก็จะเริ่มขยายแล้วก็ทำให้ประเทศไทย 4.0 มีความเป็นจริงมากขึ้น
0: ดีมากๆนะครับเชื่อว่าไปถึงได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาสละเวลานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
2: ขอบคุณครับ

และนี่แหละครับคือตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง CPO นะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยได้ปลูกฝังให้กับพนักงานได้มีความเป็นนักนวัตกรนะครับที่รู้จักสังเกตแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับจนนำมาสู่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับโดยได้ทุ่มเทงบประมาณไปให้ส่วนนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวและนอกเหนือจากการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมรวมถึงบริการต่างๆแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับแต่จะเป็นบริษัทอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้เป็นรายการที่จะเชิญชวนคุณทุกคนนะครับมาวางแผนการเงินกันครับคุณผู้ชมครับทำไมการเงินต้องวางแผนด้วยครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้ตลอดทั้งเดือนหมดไปในแค่วันเดียวครับเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินคุณจะต้องวางแผนให้ดีครับเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ก้าวหน้ามีเงินมีการงานที่ดีขึ้นและก็มีเงินไว้ลงทุนนะครับในการทำธุรกิจต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าคนเราจะต้องมีการเก็บออมครับถึงจะมีเงินอ้าวแต่บางคนก็บอกว่ายังมีหนี้อยู่เลยแล้วมันจะออมเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการปลดหนี้กันก่อนหลังจากปลดหนี้เสร็จแล้วคุณก็จะมีออมหลังจากที่คุณมีออมแล้วคุณก็จะมีเงินส่วนหนึ่งครับไว้ลงทุนครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลดหนี้และอยากมีเงินต้องดูรายการนี้ครับรายการของเราครับมีแขกรับเชิญครับล้วนแต่จะเป็นบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆที่ผ่านมาในชีวิตของเขาบางคนติดหนี้ครับบางคนเก็บออมจนรวยครับบางคนใช้เงินลงทุนของตัวเองครับจนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาเหล่านี้ครับจะมาเล่าประสบการณ์เต็มๆในรายการของเราครับแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมเธอเป็นหนี้ครับหลายคนนะฮะไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้น้อยคนนักที่จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เธอคนนี้กล้าเปิดเผยชีวิตของเธอครับและวันนี้ครับเธอจะมาเปิดเผยแล้วจึ๊บแป้งครับ
1: ธินภัทรจึงไพศาลหรือคุณแป้งสาวใหญ่มนุษย์เงินเดือนผู้เคยประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วไปประสบกันมากในตอนนี้วงจรของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเริ่มจากการที่คนเรานั้นเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินกู้ที่ง่ายไม่ต้องยื่นเรื่องไม่ต้องรออนุมัติกดเงินสดจากบัตรได้เลยทำให้กลายเป็นว่าเราดึงเงินจากอนาคตมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวก็จะหาเงินมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ไม่พอคนที่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีสร้างหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าเปิดบัตรเครดิตเพิ่มกดเงินจากบัตรอีกใบมาใช้หนี้บัตรใบเก่าค่าปรับและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มพูนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ผูกพันกันจนเป็นงูกินหางสุดท้ายกลายเป็นหนี้ก้อนโตไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณแป้งนะครับคือหนึ่งในผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เธอหลุดพ้นมาได้อย่างไรวิธีการปลดล็อกวงจรหนี้บัตรเครดิตของเธออยู่ตรงไหนคุณแป้งผู้นี้จะยอมมาเปิดเผยเรื่องน่าอายแบบนี้ที่คนอื่นไม่กล้าพูดให้ทุกคนได้ทราบกัน
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแป้งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะขออนุญาตเรียกพี่แป้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งก่อนเลยที่วันนี้นะครับกล้าที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคุณติดหนี้ครับถามก่อนเลยดีกว่าติดหนี้เยอะไหมครับ
2: โอ้คือเยอะกับไม่เยอะเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับพี่เนี่ยที่เยอะนี่คือ6หลัก
0: 6
2: หลักนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ

0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าความเป็นมาเป็นไปเริ่มต้นนี
1: ่
0: พ
1: ี
0: ่แป้งทำอาชีพอะไรครับ
1: พี่ทำวงการบันเทิง
0: ครับผม
1: เริ่มเรียนจบก็ทำวงการบันเทิงมาโดยตลอดนี้วงการบันเทิงก็ค่อยๆไต่มาไต่ระดับจากเดือนไม่กี่หมื่นก็มาเป็นหลายๆหมื่น
0: ครับสูงสุดนี่ก็น่าจะสักประมาณ 50,000 60,000 ได้มั้ย
1: ประมาณ 4-50,000 อยู
0: ่โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ช
1: ม
0: แล้วมาติดหนี้ได้ยังไง
1: ติดหนี้เพราะต้องบอกว่าติดหนี้เพราะติดใจดิอ่ะ
0: โอ้ติดใจที่ติดหนี้เนี่ยนะครับ
1: ติดหนี้เพราะติดใจไม่ใช่มันอย่างนี้คือกําลังจะบอกว่าพอด้วยความที่ตัวเองทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่อยากจะไปโทษเนาะว่าวงการบันเทิงแต่ว่าแวดล้อมมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราไปวงการบันเทิงต้องอัปเดตต้องมีอะไรใหม่เทรนด์ใหม่มี
0: ร้านส่วนใหญ่ดีกว่าที่เป็นแบบนี
1: ้ร้านนั้นเปิดใหม่กางเกงตัวนี้คอลเลกชันออกใหม่รองเท้าแบบนี้นาฬิกาแบบนั้น
0: ต้องซื้อหมดทุกอย่างเลยละครับ
1: ไม่ได้เรียกว่าซื้อหมดทุกอย่างแต่มันจะมีเหตุผลมาสำทับตัวเองว่าเนี่ยถ้าสิ้นเดือนนี้เราทำงานเหนื่อยมาขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะให้รางวัลตัวเองสักอย่างหนึ่งไหมเน
0: ี่
1: ยรางวัลมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหาเหตุผลให้ตัวเองกับของทุกอย่างที่เราต้องการ
0: คือเรามีเหตุผล
1: ใช่
0: ในการสร้างหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ครับผมแล้วไม่คิดที่จะปลดหนี้เลยเหรอครับตอนนั้น
1: คิดก็ทยอยไง
0: ครับ
1: คือสมมติว่าเรามี 50,000 เราซื้อวันนี้เราซื้อ 5,000 ก่อน
0: ครับ
1: 5,000 เสร็จปุ๊บแทนที่พอเดือนหน้าเราจะใช้อีก 5,000 นี้หมดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนมีอันนั้นอีกอันนั้น 15,000
0: 15,000
1: ปุ๊บสะสมและสะสมแต้มสะสมใหม่พอมันมาแทนที่เราจะจ่ายแบบสมมุติถ้าเรามีบัตรเครดิตเราจะจ่ายแบบว่าเต็มวงเงินไปเลย
0: เ
1: ราก็จ่ายแบบว่าเอาแบบ
0: อ๋อขั้นต่ำก่อน
1: ขั้นต่ำขั้นต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆแต่ยอดอ่ะพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อย
0: ๆ
1: คราวนี้ต่ำมันมาเป็นสูง
0: ครับ
1: คือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะเนาะเวลากู้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนวณหรอกดอกเบี้ยเป็นยังไง
0: ครับ
1: ยืมกี่บาทต้องจ่ายดอกเท่าไหร่อยู่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอาอันนี้มาโปะอันนั้น
0: คือหมายความว่าเอาบัตรเครดิตแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจคือเอาบัตรเครดิต
1: สมมติว่าบัตรเครดิต
0: บัตร A กับบัตร B
1: บัตร A บัตร B ใช้บัตร A เต็มเอาบัตร B มาบัตร B กดเงินสดได
0: ้ครับ
1: เอามาโปะบัตร A แต่บัตร B เต็มเหมือนเดิม
0: บ
1: ัตร B เต็มเอามีสินเชื่อมาเอาสินเชื่อมาโปะบัตร B
0: โอ้ก็นี่มันก็พอกขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ใช่ดิเพราะว่ามันนึกออกป่ะเราไม่มีทางออกกับการใช้เงินเพราะว่าเงินเราได้
0: เท่าเดิมก็เป็นลักษณะแบบงูกินหางไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆนี่คือวิธีการคือวิธีการเป็นหนี้คือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรา
0: แล้วตอนนั้นถามจริงกังวลใจไหมที่เป็นหนี
1: ้กังวลสิ
0: รู้สึกอึดอัดไหมหรือว่า
1: คือแรกๆมันสนุกแรกๆสนุกที่ได้ของได้อะไรทุกอย่างมาแต่สุดท้ายพอเวลาไม่มีจะกินเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้มรองเท้ากินไม่ได้นะ นาฬิกาก็ต้มไม่ได้เราจะไปขายอะไรแล้วสิ่งที่ซื้อ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ซื้อเพื่อเก็งกำไรในอนาคต
0: มาเดาตัวเลขนี่ที่บอกว่าเยอะ6หลักเนี่ยผมขออนุญาตเดา
1: ค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข1
1: มากกว่านั้นค่ะ
0: ตัวหน้าเป็นเลข7
1: เยอะไปหน่อย
0: ก็แสดงว่าอยู่ในเลนส์ของ2ถึง5ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณแถวๆนั
0: ้
1: น
0: ประมาณแถวๆนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่แป้งดีกว่าว่าเขาทำยังไงถึงปลดพันธนาการออกจากหนี้เหล่านี้ได้ครับช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณแป้งมนุษย์เงินเดือนธรรมดาผู้หนึ่งที่กล้าเปิดเผยเรื่องของตนเองที่เคยตกเป็นทาสของวงจรหนี้บัตรเครดิตใช้เงินเกินตัวจนหนี้สินท่วมหัวในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณแป้งกันต่อนะครับว่าเธอแก้ไขการเป็นหนี้ได้อย่างไร
1: เบรกที่แล้วครับกำลังเข้มข้นเลยที่กำลังคุยกันถึงเรื่องของการเป็นหนี้ของพี่แป้งรอบนี้เรามาคุยกันว่าพี่แป้งรู้ตัวว่าจะต้องหยุดการเป็นหนี้เมื่อไหร่ครับ
2: คือต้องบอกงี้เป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางการเงิน
1: ครับ
2: โดยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะบางทีโอนเงินผ่าน ATM หรืออะไรเงี้ยพี่เป็นคนที่จะถือสลิป
1: ครับ
2: ต่างๆไปธนาคารเอง
1: อืม
2: จากสลิปบัตรเครดิต1ใบ
1: อันนั้น A
2: มันเริ่ม A ละมันก็เริ่มมา B
1: บัตร B
2: ซี
1: บัตรซี
2: พอสิ้นเดือนเนี่ยมาวางกันเลยบัตรเครดิต1 2 3 4
1: คือเอาอะไรมาวางคือเงินเดือนทั้งหมดนะฮะ
2: ไม่เอาบินมาวางก่อนสินเชื่อ1 2 3สมมุตินะ
1: ครับ
2: ค่าโทรศัพท์1 2 3อย่างเงี้ย
1: ทุกบิน
2: แล้วก็กดตังมา
1: คร
2: ับ วางเฮ้ยสุดท้าย
1: ครับ
2: ไออันที่มันควรจะเหลือไว้รับประทานในเดือนนั้นเนี่ยมันไม่มีไง
1: คือมันจ่ายหมดแล้วทั้งเดือน
2: แล้วมันไม่ได้ขั้นสูงนะไม่ได้ตัดยอดทั้งหมดนะ
1: คือจ่ายทั้งหมดคือขั้นต่ำ
2: มันจุกอ่ะวันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือมันจุกมันจะอาเจียน
1: คือมันคือวันที่พี่รู้ตัวคือวันที่บินทั้งหมดคือพี่ไม่มีตังค์เหลือแล้ว
2: เออเหลือน้อยมากอ
1: ่
2: ะน
1: ้
2: อยมากแล้วรอบตัวชวนไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไปปาร์ตี้ไหมไปนั่นนี่ไปช้อปปิ้ง
1: ไหมไลฟ์สไตล์ก็ยังเป็นเหมือนเดิม
2: ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: แต่มันก็ยังมียางอายที่กล้าบอก
1: ว่าเราไม่มี
2: พี่เคยร้องไห้อยากกินสเต็กด้วย
1: แล้วเป็น
2: กินบะหมี่ไม่ได้วันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องกินแพง
1: ๆ
2: ทุกอย่างฉันต้องหาเหตุผล
1: ชักที่จะ
2: เหมือนเด็กอยากได้ของเล่นน่ะซื้ออันนี้ดีกว่า
1: พันดีกว่า
2: อย่างเงี้ย
1: แฮปปี้
2: แฮปปี้ใส่แล้วเหมือนลอยได้แต่พอสลิปมามัน
1: แฮปปี้เหมือนกันนะ
2: แฮปปี้มันเหมือนอย่างเงี้ยและไอตัวที่มัน
1: ครับ
2: วิจารณ์เนี่ยมันชนะทุกทีอ่ะ
1: เ
2: หตุผลมันเข้าข้างตัวเองหมดเลยไง
1: ครับผมนะฮะ
2: นั่นแหละ
1: หลังจากพอรู้ตัวว่ามันไม่พอแล้วหลังจากที่เราเริ่มกระเถิบหนีออกจากเพื่อนๆเริ่มเอาไปกินน้อยลงเริ่มไปเที่ยวน้อยลงทำยังไง
2: เริ่มมีคนจับได้คือคนจับได้เนี่ยคือรุ่นพี
1: ่
2: รุ่นพี่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของ
1: ส
2: ถานที่ที่พี่ทำงานอยู
1: ่นี่
2: คือไม่ใช่ญาติแต่เป็นเหมือนญาติเหมือนพี่ชายนับถือกันแบบนี
1: ้ครับ
2: เริ่มจับได้เริ่มจับทางได้เช่นชวนไปไหนไม่ไปชวนให้ไปเที่ยวตรงนั้นไม่ไปไปไหนก็แบบไม่มีตังค์ไม่อะไรเฮ้ยทำไมไม่มีเงินทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้เฮ้ยเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าหรืออะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ตอนนั้นเศร้าไหมมันทุกข์ใจไห
2: มมันเศร้าบวกอายมันต้องมาพูดอย่างนี้มันเศร้าบวกอาย
1: เอาแบบ
2: เพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยเราก็เป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องเราบางคนมันเก็บเงินได้มากกว่าเราอีก
1: แล้วพอรู้ปุ๊บพอเขาจับได้ปั๊บคำพูดแรกที่โดนพูดถึงแล้วพี่รู้สึกคืออะไร
2: มันนี่นั่งเอาเครื่องคิดเลขมากระดาษมาเขียนทุกอย่างพูดความจริงเดี๋ยวนี้ว่ามีเท่าไหร่ไม่เอาขั้นต่ำด้วยเอาขั้นสูงแล้วทุกวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่มาคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วก็คำนวณกันเป็นปีเลยนะว่าจะหมดเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้ววันนั้นคำนวณมากี่ปีจำได้ไ
2: ห
1: ม
2: โอ้เยอะอ่ะ 3-4 ปีน่ะ
1: ถึงจะหมดหนี้ก็
2: กว่าจะหมดถ้ายังจ่ายแบบนี้อยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเอาที่ดอกแพงสุด
1: ครับ
2: เอามาก่อนเลยใบไหน1 2สมมติเงี้ยแล้วก็หายไปนะคือคุยกับเราวันนั้นอ่ะด่าเราเสร็จ
1: พี่คนนี้หายไป
2: ไม่ได้หายไปไหนนะคือเขาบอกเราแค่ว่าต้องใช้เงินวันละ239บาททำได้ไ
1: หมหมายถึงว่าใช้เงินของตัวเอง
2: ใช้เงินของตัวเอง
1: โดยที่เราเงินเดือนก้อนนี้แต่เราต้องใช้239บาท
2: คำนวณดูแล้วปลดหนี้ปลดสิน
1: อ
2: ่ะต้องใช้อยู่ภายใน239บาทเป็นเวลา4ปี5ปีว่าไปอ่ะที่ปลดหนี้อ่ะทำได้ปะ
1: ทำได้ไหมตอนนั้นตอบว่า
2: ไม่ได้ก็ต้องได้ไงต้องตอบไว้ก่อนนึกออกป่ะเพราะว่ามันหมดหนทางแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะมืดแล้วเราได้แค่239บาทได้ แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางได
1: ้อืมแล้วตอนนั้นตอนที่คิดว่ามันไม่มีทางได้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าพอมันถึงจุดสุดแล้วอ่ะพี่คิดไหมอยากจะหนีนี่อยากจะทิ้งหนี้เลยเป็นหนี้เสียไปเลย
2: เป็นคนไม่หนีสมมุติว่าขั้นต่ำ 10,000 ต่ำสุดของฉันอะได้แค่ 5,000 เอาเปล่าคุยต่อรองดีลเลย
1: อันนี้ที่พูดเนี่ยคุณผู้ชม 10,000 ให้ 5,000 เนี่ยอันนี้ดีแล้วนะจริงตอนนั้น 10,000 ให้ 500 ได้เปล่าไม่ใช่เราเล่นเรา
2: ไม่มีให้แต่แบบว่าสมมุติว่าของขั้นต่ำเนี้ยสมมุติ 10,000 ขั้นต่ำก็จะให้ 50% ของขั้นต่ำอะเพราะไม่งั้นเราไม่มีรับประทานใน1เดือนไงฮะอย่างนั้นแต่ไอ้ที่น้ำตาร่วงเลยเนี่ยคือหลังจากวันนั้นที่พี่ชายคนนี้หายไป
1: ครับ

0: ันอยู่ที่ร้านเนี่ยแหละนั่งทำงานก็แก๊กก็แก๊กไปนี่อยู่ดีๆก็มีถุงสีน้ำตาล
1: ครับ
0: ล่วงมาจากข้างหลังวางลงมาปุ๊บเหมือนถุงใส่อาหารน่ะ
1: ครับ
0: พั่วแล้วก็พูดแบบไม่ได้สุภาพมากนะเขาพูดบอกว่าอ่ะมึงเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตตามที่เราคุยกันไว
1: ้
0: อันนั้นน่ะน้ำตาล่วงเลยนะคือมันจุกอ่ะมันจุกอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบว่าเขาเป็นใครอ่ะแล้วคือเขาไม่ใช่ญาติเราแต่เรานับถือเขาเหมือนพี่ชายเรารักเขาเราก็มาเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่มาช่วยเขาดูแลกิจการเราชอบคาแคร์แต่แบบทำไมเขาต้องมาช่วยเราอ่ะคือเหมือนทำให้เราตั้งต้นใหม่ได้อ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งแต่เราอายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันแย่แล้วนะ
1: ไม่ทันละแต่ไอ้เงินก้อนนี้เอาไปใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช้หนี้ทั้งหมดเลยทุกบาท
0: ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่นไปธนาคารเดี๋ยวนี้แล้วเอาสลิปกลับมาให้ดูด้วยว่าปิดแล้วอันเนี้ย
1: มีบางแว็บไหม
0: ไม่เลยตอนนั้นมุ่งมั่นมากคือไปแล้ว
1: ค
0: ั่วเลยอ่ะทีเดียว
1: เต็มเต็ม
0: แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันโล่งขึ้นมันโล่งขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยดอกเบี้ยเยอะสุดแล้วมันกินเหมือนกินหัวกินหางอ่ะแบบมันทบมาเรื่อยๆๆจนแบบว่าโอ้ตายแล้วแม่เจ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้นั่นคือหนึ่งอันที่คิดได้ว่าต่อไปเนี้ยเวลาจะกู้หนี้ยืมสินหรือจะทำธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยจะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
1: เป็นเรื่องของคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่คนที่ไม่มีหนี้เป็นข้อดีที่คุณจะได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับไปศึกษาก่อนแต่คนที่เป็นหนี้อยู่คุณค่อยๆแก้หนี้ของคุณไปทีละนิด
0: ใช่
1: วางแผน
0: ค่อยค่อย
1: อย่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยทำกดเงินมาทบเอาเงินอนาคตมาใช้
0: คือต้องเปลี่ยนตัวเองอ
1: นาคตจะเป็นแบบนี
0: ้ต้องเปลี่ยนตัวเองจริง
1: ๆนี่คือหลักการง่ายๆครับเปลี่ยนตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าหลังจากเปลี่ยนตัวเองปลดหนี้ตรงนี้เรียบร้อยเริ่มใช้เงินแล้วชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับคุณแป้งครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแป้งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแบบผิดวิธีจนเป็นหนี้และในที่สุดก็สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องจนถึงวันนี้คุณแป้งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมากๆเลยครับ
1: พี่แป้งครับหลังจากเป็นหนี้ใช้เวลาปลดหนี้นานไหมครับ
2: ก็หลายปีเพราะพี่เอาแบบสบายๆหน่อยไม่หักดิบ
1: หมายความว่าแต่ละคนนี่บางคนก็คือหักดิบก็คือโป้งไปเลยแต่ของพี
2: ่โป้ง
1: เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนไลฟ์สไตล์มันหนักไง
2: คือจากที่เคยแบบว่าอุ้ยแบบใช้เยอะใช้น้อยจำกัดจำกัดตัดสิทธิ์ตัวเองทุกอย่าง
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปปลดหนี้ตรงนั้นให้หมดมันเลยใช้เวลานานประมาณ 3-4 ปีเห็นจะได
1: ้ผ่านมา 3-4 ปี
2: จ้ะ
1: หลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอใช้หนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอาชีพเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่แต่ว่ามันเป็นด้วยเหตุบังเอิญด้วยก็คือว่าเพื่อนเนี่ยไปเปิดกิจการอยู่ที่หัวหินพี่ก็อาสาไปเลยว่าขอไปดูแลเป
1: ็
2: นพนักงานเขาก่อนก็ทำให้ทุกอย่างเพื่อนสนิทกันจนพอเราทำให้เขาได้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าเราสุดความสามารถของเราตรงนี้ละเราคิดว่าไปจ้างคนอื่นมาตรงนั้นอ่ะคือช่วงระยะเวลาที่เราเก็บเงินเราพอจะมีเงินอยู่บ้างแล้วเราก็มองหาพี่ไปอยู่หัวหิน
1: ครับ
2: พี่ชอบคาพี่ก็เลยไปมองหาที่ทำคาแคร์
1: ครับ
2: โอ้ตอนลงทุนเนี่ยคิดว่าไม่เยอะมากปรากฏว่าเยอะพอสมควรเหมือนกัน
1: ครับ
2: ถึงขั้นต้องขายรถตัวเองทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินมาลงทุนต
1: ั
2: ้งใจอยู่นานเพราะไม่อยากเป็นหนี
1: ้
2: ไม่อยากไปกู้ไม่อยากอะไรแล้วก็คือเรามีสมบัติอยู่เนี่ยเราถามว่าเราต้องใช้รถไหมเราไม่ต้องใช้เป็นการหักดิบอย่างนึงนะ
1: ค
2: ือจะได้ไม่ต้องไปไหน
1: อยากต้องเติมน้ำมันแล้วล่ะ
2: ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องจ่ายค่าประกันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคือเป็นคือรถก็ผ่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนต้องเอาเงินตัวเองไม่กู้ใครก็เอาเงินก้อนนี้บวกกับเงินเก็บไปลงทุนแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะตามหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนปากเหวว่าห้ามเจ๊งนะห้ามทุกอย่างต้องตั้งใจทำเหยียบหลังคารถตัวเองอยู่ทุกวันต้องตั้งใจทำเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่คือบันไลแน่นอนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็สอนเราบอกว่าให้เราทำงานทุกวันเหมือนความรู้สึกแรกที่เราเปิดร้านไม่ใช่ทำไปแล้วเบื่อทำไปแล้วหน่ายทำไปแล้วรู้สึกท้อก็เลยไม่สนุกแล้วทิ้งเบื่อทิ้งไม่ได้ห้ามทิ้งพี่ทำคาแคร์พี่อยู่หัวหินทั้งหมด6ปี
1: ครับ
2: ปัจจุบันคาแคร์ถูกเซ้งกิจการไปให้อีกคนหนึ่งแล้วและยังมีฐานลูกค้าเต็มแน่นเอียดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือ1พ่อแม่แก่แล้วอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
2: 2น้องสาวก็อยากจะทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเราก็อยากจะมาช่วยน้องกับ3คือพี่ที่เคยช่วยเรา
1: ครับ
2: วันเนี้ยคือพอดีเขามีปัญหาเรื่องพนักงานนิดหน่อยเราก็เลยค
1: ิ
2: ดว่าเรามีประสบการณ์แล้วเราอยากกลับมาช่วยเขาม
1: าตอบ
2: แทนเขาน ั่นก็คือที่นี่เจเกรสที่นี่
1: จากชีวิตติดลบจนตอนนี้มีชีวิตใหม
2: ่
1: ที่ดีขึ้นมาก
2: ๆค่ะ
1: อยากจะกลับไปเป็นหนี้อีกไหม
2: จ้างก็คงไม่เอาแล้วล่ะ มันคงไม่ไหวไหมความไม่เป็นความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
1: ชีวิตก็เลยปรับเปลี่ยนมาณปัจจุบันก็เริ่มมีตังเก็บถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
1: หลังจากเป็นหนี้ปลดหนี้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดสูงสุดนะฮะคุณผู้ชมการที่เราได้เคยขึ้นไปอยู่แตะสูงสุดใช้บัตรเครดิตลูดจนสามารถลูดซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะได้จนปัจจุบันมันเรากลับมาอยู่ในที่จุดเดิ
2: ม
1: จุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นใหม่พี่แป้งครับอยากให้พี่แป้งนะฮะฝากอะไรถึงคนดูทุกท่านหน่อยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านบางท่านอาจจะเป็นหนี้บางท่านยังไม่เป็นหนี
2: ้
1: แต่เตือนสติเขาหน่อย
2: ค่ะ
1: เป็นหนี้มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้พี่แป้งฝากอะไร
2: พี่แป้งบอกว่าพฤติกรรมการใช้เงินวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดได้ช้าบางคนคิดได้เร็ว
1: ครับ
2: อย่างพี่เนี่ยถือว่าช้า
1: ครับ
2: แต่ถามว่าในสิ่งที่พี่ประสบมาอย่างเงี้ยตอนที่กลับไปอยู่หัวหินแล้วฐานะการเงินมันเริ่มดีขึ้นเราก็มองอย่างนี้เวลาบัตรเครดิตหรือเราเห็นโฆษณาต่างๆในทีวีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็มามองว่าเออสมัยเราเด็กๆอ่ะเขามีโฆษณาสำหรับการออมเงิน
1: ครับ
2: มากกว่าการที่จะหลอกล่อเราไปใช้เงินเดี๋ยวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาเงินไปลงทุนกับอสังหาคิดต่อเนื่องว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างที่มันจะต่อยอดออกมาเป็นเงินหรือเก็บไว้นานๆมันมีมูลค่าเพิ่
1: ม
2: มากกว่ามูลค่าลดลง
1: ครับ
2: แค่นั้นเองก็คือขอให้คิดให้ระวังเพราะพี่เห็นหลายคนที่อายุเท่าพี
1: ่
2: แต่สบายกว่าพี
1: ่
2: แล้วเราทำให้เราหวนคิดไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราเก็บออมมากกว่านี
1: ้
2: เราไม่ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เราจะมีมากกว่านี
1: ้ครับ
2: แล้วเราจะสบายกว่านี
1: ้แต่เราโชคดีแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ที่เรารู้ตัวทัน
2: ใช่
1: แต่สำหรับใครที่ยังรู้ตัวไม่ทันตอนนี้ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เตือนสติคุณครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่แป้งมากเลยนะครับที่มาให้ประสบการณ์บอกเล่าประสบการณ์ของคนติดหนี้ปลดหนี้จนมีทุกวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
0: เราทุกคนสามารถวางแผนปลดหนี้ได้โดยอาศัยหลักการ5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. หยุดก่อนหนี้เพิ่มและลุกขึ้นมาปรับนิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ 2. ตรวจเช็คหนี้ทั้งหมดว่าตกลงแล้วมีหนี้เท่าไหร่ 3. หาทางต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าผ่อนต่อเดือนและขอลดดอกเบี้ย 4. เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดให้หมดก่อน 5. รักษาวินัยทางการเงินของตัวเองต่อไป
1: คุณผู้ชมครับข้อสำคัญของคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือคุณจะรู้ตัวเมื่อไหร่และคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับมันเมื่อไหร่รายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้ครับบทสนทนาของเราจะดีใจมากเลยครับถ้าเกิดทำให้คุณฉุกคิดครับว่าคุณจะลุกขึ้นมาจัดการกับหนี้ของคุณได้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่เติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: คนมากมายต่างวาดฝันที่จะมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่ฝันของหลายคนก็กลับกลายเป็นเรื่องฝันร้ายบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อคนในบ้านคือผู้สร้างความรุนแรงในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลให้เกิดความเครียดและความหวาดกลัวมายาวนานกว่า5ปีจนนำไปสู่การเสียชีวิตและการพัดพรากครอบครัวนี้จับมือกันก้าวข้ามผ่านบาดแผลในจิตใจทั้งนั้นมาได้อย่างไรพบกับดาเนียลดูวานักร้องจากเวทีใหม่ทองคำและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจคนในครอบครัวมากขึ้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนักร้องหนุ่มมาเซอร์เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3จากเวทีประกวดใหม่ทองคำซีซั่น7คุณดาเนียลดูวาค่ะมาพร้อมกับคุณแม่นรินทร์ทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะ
0: ค่ะวันนี้คุณแจ็คก็ยังคงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนพี่นิกอยู่
2: ใช่ครับผมเรียกว่ามารายการนี้รู้สึกฟีลกู๊ดและขอเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับ
0: ได้เลยค่ะมาเป็นสมาชิกด้วยกันในบ้านหลังนี้
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่น้องแดเนียลจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้นะคะถ้าย้อนไปครอบครัวนี้เองก็เคยมีบาดแผลในใจเหมือนกันเคยต้องอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวมานานถึง5ปีอยากให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังค่ะ
3: เริ่มต้นเลยคือผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ช่วงนั้นอะผมเรียนอยู่ผมก็จะรับรู้แค่ว่าความรุนแรงในบ้านอะมันมีช่วงเย็นๆช่วงที่เรากลับมาเห็นเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีความเข้มข้นหรือรุนแรงมากแค่ไหนในช่วงที่เราไม่อยู่แต่ช่วงนั้นผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็ได้เข้ามาเจอเต็มวันเลยเพราะว่าพอออกจากโรงเรียนปุ๊บที่บ้านก็ลงมาว่าต้องทำงานที่บ้านถ้าไม่ชอบเรียนก็ต้องทำงานที่บ้าน
0: ตอนนั้นที่บ้านทำงานอะไรคะ
3: ตอนนั้นที่บ้านมีเป็นโรงเหล็กครับเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
3: ก็จะมีการด่าทอมีการทะเลาะกันบ้างใช้ความรุนแรงก็คือแบบยายกับตาทะเลาะกันตีกันในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับรู้ได้ข่าวสารทุกๆเช้าหรือทุกๆครั้งที่เราอยู่บ้านอะไรเงี
2: ้
3: ย
2: แต่หลายครั้งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วดาเนียลก็รับรู้ว่าจริงๆอาจเป็นเพราะว่าตาเลี้ยงเมาด้วย
3: ใช่
2: ดื่มเหล้าด้วย
3: มีตรวจเลยครับเพราะว่าคือผมจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ให้วิชากับผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องต่างๆคือเขาก็เป็นคนนึงที่สอนผมหรือมีส่วนหล่อหล่อไม่ผมเป็นผมในทุกวันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็มีส่วนช่วยถ้าเขาไม่ดื่มอ่ะผมว่าเราก็น่าจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่านี้คร
2: ับแต่ช่วงนั้นแค่เรียนก็จะมีเวลาที่ต้องออกนอกบ้านด้วย
3: ใช่คร
2: ับ แต่พอกลับมาทำงานที่บ้านภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันทวีคูณขึ้นแค่ไหน
3: ก็จากที่เราเห็นแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันเพราะเดี๋ยวเราก็หลับคราวนี้เราต้องตื่นเช้ามาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็จะได้เจอกับตัวเองด้วยจากที่เราได้ยินมาว่ายายโดนแม่โดนคนนู้นคนนี้ในบ้านโดนคราวนี้เราต้องมาโดนเองด้วยเพราะว่าเรามาทำงานเราก็จะโดนแขวะโดนด่าโดนพูดแดกดันมีปัญหากับเรายันท่าเดินนะพี
0: ่ตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ถูกกระทำก็คือแม่กับยายในฐานะที่แดเนียลเป็นผู้ชายในบ้านตอนนั้นเนี่ยพยายามจะปกป้องแม่หรือว่าปกป้องตัวเองยังไงบ้างไม่ให้ถูกกระทำรุนแรง
3: ในช่วงนั้นคือผมไม่ได้สนใจปัญหาตรงนี้เลยครับ

0: เพราะผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะแต่เราก็แค่เลี่ยงๆเอาไม่เฉี่ยวเขาเวลาที่เขาดื่
1: ม
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไปแก้เขา
1: แต่ว่าแดเนียลเนี่ยก็อยู่ในสภาพความรุนแรงแบบนี้ทุกวันทุกวันจนถึงวันนึงตัดสินใจบอกแม่ว่าไปซื้อปืนมาเถอะจะได้ยิงกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบไปทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคะ
0: ผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะถ้าผู้ใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ได้ผมก็จะหาทางออกแบบของผมเองซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมก็คิดได้แค่นั้นก็เลยออกของผมในตอนนั้นนะครับ
2: ตัดสินใจไปซื้อปืนปากกา
0: ใช่ครับ
2: คุณแม่ครับวินาทีที่ดาเนียลบอกว่ามีอาวุธชิ้นนี้อยู่คุณแม่ทำยังไงครับ
3: ก็ตกใจเหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเขาบอกว่าถ้าตามทำยายอีกครั้งนึงเนี่ยจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เขายุ่งเดี๋ยวจะจัดการกันเองอะไรเงี้ย
1: เรื่องราวของบ้านนี้เข้มข้นมากนะคะวันนี้นอกจากแขกรับเชิญเรายังมีแขกรับแชร์สองท่านจะมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่คนสวยค่ะมีทั้งลูกสาวและลูกชายที่สนิทกับแม่มากๆพี่นุ่นดารันและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นหนุ่มอารมณ์ดีในอดีตเคยใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาเหมือนกันพี่จักกระบุ๋มนะคะนรเสสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: สว
5: ั
1: สด
5: ี
1: คร
5: ับ สวัสดีครับ
1: เหตุการณ์ในบ้านของพี่นุ่นเคยมีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้ไหมคะ
6: ลูกสาวอ่ะเขาตัดสินใจมาเล่าให้เราฟังในขณะที่นั่งรถด้วยกันนะคะ3คนผู้หญิงเขาจะแบบเริ่มมีเป็นวัยที่แบบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีเด็กผู้ชายคนนึงที่จีบไม่ติดไงก็เขียนลงมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขียนด่าค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่ได้ดั่งใจก็เลยด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่ามาถึงแม่แล้วก็บอกว่าคือก็ด่าหยาบคายนะคะก็แบบว่าลูกชายเขานั่งอยู่ปกติแล้วลูกชายอ่ะจะเป็นคนแบบชอบว่าน้องไร้สาระจะไม่ค่อยฟังเรื่องน้องหรอกแต่พอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงนึงเขาไปลงโซเชียลของเขาก็โพสต์ของเขาเลยว่าใครยุ่งกับแม่เจอกเฮ้ยไม่ได้แล้วคือมันแบบมันไม่ได้แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องสอนลูกอะค่ะมันคือปล่อยไม่ได้อะ
5: คือผมอะพ่อขี้เมาแล้วแม่ขี้บ่นทุกเย็นเนี่ยผมจะได้ดูมวยโดยที่ไม่ต้องไปลุมพินีทุกวันนะครับพ่อกับแม่จะจัดกันทุกวันนะครับผมนะฮะจะต่อยกันบ้างจะตีกันบ้างมันเกิดมาจากภาวะอารมณ์การควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเกิดได้มันลามมาถึงผมนะ
2: แล้วในช่วงเวลาตรงนั้นที่มันเกิดความรุนแรงกันในครอบครัวพี่บุ๋มพี่จักรบุ๋มจัดการยังไงตอนนั้นอ่ะ
5: ด้วยการไม่ปะทะอ่ะพี่สมมติว่ามันกำลังจะเกิดเราเดินหนีซะหรือเรานิ่งซะเราควบคุมตัวเองได
2: ้แล้วอย่าท้าทาย
5: แล้วอย่าท้าทายมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได
1: ้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: ค่ะในบ้านท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงอะค่ะคุณแม่จะเป็นคนเหมือนเป็นลูกของยายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นแม่ของแดเนียลด้วยแม่อยู่ตรงกลางแบบนี้แม่มีวิธีการจัดการกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในบ้านยังไงอะคะ
3: ในส่วนของลูกเราก็จะคอยเตือนคอยห้ามตลอดคือจะไม่ให้เขายุ่งในความคิดเราก็เขาก็ยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาแบบว่าไปมีปากเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเราก็จะพยายามแบบอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดแม่เขาก็ห่วงทั้งเราห่วงทั้งหลาน
0: เหมือนยายเขาก็พยายามจะรับทุกๆปัญหาไว้ด้วยตัวเองอ่ะคือในความรู้สึกของยายที่เขาคิดเหมือนเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในตอนนี้ในทางผมอ่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็อยากจะรับปัญหาทุกอย่างเอาไว้อ่ะแต่พอมาพักหลังๆปุ๊บด้วยความที่ตาเลี้ยงผมเขาก็เริ่มไม่ปิดแล้วแต่ก่อนเขายังตีในบ้านยังด่าในบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มออกมาสู่สาธารณะมากขึ้นจากที่ยายเขาพยายามจะเก็บพยายามจะปิดไม่ให้ลูกไม่ให้หลานรู้เขาก็เลยปิดไม่อยู
2: ่
0: จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: พัฒนาการความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนักหนาขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงจุดสำคัญครับที่ทำให้ชีวิตของแม่จุ๋มและแดเนียลต้องเปลี่ยนไป
0: ในวันที่เกิดเหตุหรือว่าทุกๆครั้งอ่ะที่มีปากเสียงหรือว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในบ้านอ
2: ่
0: ะปกติแล้วเต็มที่จะเกิดวันนึงประมาณรอบถึง2รอบ
2: ครับ
0: แต่วันนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดครับเขาอารวาสช่วงเช้าอ่ะเขาอารวาสแต่เช้ายันเย็นแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงออกจากบ้านไปกินข้างนอก
2: ครับ
0: แล้วเขาก็กลับเข้ามาบีบแตรให้ยายเปิดประตูให้ยายผมก็กําลังจะเปิดพอเปิดปุ๊บเขาขับรถจะชนยายผมแล้วเขาก็ลงมาปุ๊บเขาปาขวดเบียร์ก่อนเลยเขาก็ฟึดฟัด โวยวายท้าผมต่อยบอกว่าต่อยกันแก้หนาวแต่ยายเขาก็ส่งสายตามาปั๊มปั๊มเราก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้กลัวเขาไม่มีใครในบ้านกลัวเขาแต่ทุกคนเกรงใจยายเพราะว่าถ้าเราปะทะคารมกับเขาไปคนที่รับผลก็คือยายใช่ครับทุกคนก็เลยยอมจนเหมือนแบบพอเขายั่วเรื่องนี้ไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เขาเริ่มเล่นทางแม่ผมแล้วเขาก็เอ่ยมาว่าเขาจะนอนกับแม่ผมในคืนนี้ต่อหน้ายายต่อหน้าพ่อเลี้ยงต่อหน้าผมผมก็ได้แค่กัดฟันแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าสายตาของยายคู่นั้นคู่เดียวเลยที่ทำให้ไม่มีอะไรในวินาทีนั้นนะครับพอปุ๊บยายเขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยพยายามจะลากกลับพอจะลากกลับตอนนั้นมันไปเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วยายก็วิ่งกลับออกมาบอกเราว่าตั้งแต่ที่เข้าไปยังไม่ได้นอนเลยโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้อยู่พวกเราก็เพิ่งตื่นสลึมสลืองงเงี้ยออกไปเดินไปกลางร้านก็เจอเขาก็เหมือนตกใจว่าแบบพวกเราก็มากันเยอะอะไรเงี้ยแต่พวกผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แสดงอะไรเลยแค่แบบยังงงว่าเอ้ยทำไมไม่นอนทำไมไม่อะไรเงี้ยเขาก็เดินกลับเข้าไปหลายวันเขาก็มาพร้อมกับมีดเล่มนึงพวกผม4คนครับก็วิ่งกันอุตลุดเลยครับวิ่งกันวิ่งจนเหมือนแบบยายเขาก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็ไม่รออะไรเลยเขาก็ฟันเลยพอฟันแม่กระชากยายหลบโดนเข้าท้ายรถเราก็เลยหาอาวุธจากรอบตัวซึ่งมันก็มีมากมายเพราะว่ามันเป็นร้านเหล็กอ่ะทุกอย่างมันเป็นอาวุธได้หมดด้วยความที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นอ่ะผลจากการปะทะก็คือเขาก็เสียชีวิต
1: เหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทำให้ตาเลี้ยงเสียชีวิตก็ทำให้ชีวิตครอบครัวของแดเนียลเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งตัวน้องเองทั้งตัวคุณแม่ตัวคุณยายตัวพ่อเลี้ยงถูกตำรวจจับและถูกดำเนินคดีนี่คือครั้งแรกที่ทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างไกลกันแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ด้วย
0: จริงๆแล้วเราเคยห่างกับแม่นานสุดก็แค่เดือนเดียวแค่ช่วงที่เราเหมือนเบื่องานที่บ้านเราก็เลยออกขอไปทำงานข้างนอกก็ไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือห่างแค่นั้นแหละแล้วพอมาห่างอันเนี้ยซึ่งมันเป็นการห่างที่แบบว่ามันเป็นการตัดขาดที่แบบไม่มีสื่อใดๆสามารถแบบมานี่ได้เลยต่อให้จดหมายในวินาทีนั้นตอนแรกเราก็ยังไม่สามารถเขียนหากันได้ มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมันจะหว่าเว้แล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครด้วย
1: แม่จุกล่ะคะความรู้สึกในวันนั้นวันแรกที่ต้องห่างไกลจากลูกเป็นยังไงคะ
3: ทรมานมากๆเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเป็นอะไรที่แบบว่าห่วงเขาด้วยมันหลายๆอย่างอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบว่าโทรหรืออะไรก็ช่างที่แบบจะติดต่อเขาได้มันร้องไห้ทุกวันเสียใจไม่คิดว่าลูกจะต้องมาแบบว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกอดลูกลูกจะกินอยู่ยังไงเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงจะปลอดภัยไหมจะโดนอะไรสารพัดสิ่งที่ต้องคิดรวมๆก็คือห่วงเขา
2: ก็อย่างที่เดนิลเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้คิดไม่ได้คาดมาก่อนการที่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่อะไรล่ะครับเดนิลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เดนิลก้าวต่อไปข้างหน้าได้
0: ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะจริงๆที่ผมคิดอ่ะคือผมเคยทำใจไว้แล้วว่าผมจะต้องโดนจับตั้งแต่ที่ผมซื้อปืนแล้วผมก็ทำใจแล้วแต่ในตอนนั้นอ่ะผมก็เคยคิดนะถ้าสมมติว่าผมยิงตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มาเยี่ยมผมอย่างน้อยเราไม่ต้องไปแยกกันอยู่คนละกองคือผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้หวยหาหรือแบบว่าเรียกร้องหรืออยากจะไปเที่ยวไหนๆนักหนา
2: คือ
0: ขอแค่แม่มาเยี่ยมผมได้ทุกวันนะผมอยู่ได
2: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยกล้าพูดว่าแทบจะเป็นแม่ทั้ง 100% เลยที่ทำให้ผมแบบว่าคิดที่จะหาทางกลับเยี่ยมบ้านให้ได้อะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วจากที่เราอยู่ข้างนอกเราเห็นการใช้ความรุนแรงพอเราไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านกรุณา
0: ครับ
1: ถูกจำกัดอิสรภาพตรงนี้มันกดดันหรือว่ามันทำให้เรามีพฤติกรรมรุนแรงมั้ยคะหรือว่าไม่ได้คิดเลย
0: พอเราอยู่ในกรอบปุ๊บมันก็กดดันอยู่แล้วและยังต้องมาแข่งแย่งชิงดีแย่งกันนั้นแย่งอันนี้แย่งของกินแย่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราต้องใช้ด้านมืดเพื่อที่จะแบบว่า ทำให้ตัวเองรอดอะ
1: ด้านมืดที่ว่านี้คือ
0: ก็ความ

0: รุนแรงเลยครับ
1: ทำร้ายร่างกายชกต่อย
0: ใช่ครับ
2: แต่การที่เข้าไปอยู่ในที่จำกัดนะฮะถูกคุมขังแบบนั้นเนี่ยความลำบากทางกายมีอยู่แล้วแต่ความลำบากทางใจเหรอครับคนไม่เคยห่างกันเลยมันโมเมนต์คิดถึงกันมันขนาดไหนฮะ
0: ผมไม่รู้จะบอกยังไงให้พี่ๆแบบเข้าใจแต่ว่าตอนที่ผมได้รับกระดาษเขียนจดหมายหาแม่15บรรทัดใบแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเขียนยังไงให้มันหมดความรู้สึกของผมอ่ะกระดาษแค่15บรรทัดอ่ะผมก็นั่งผมต้องเขียนใส่กระดาษข้างนอกก่อนเพื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องเรียบเรียงหัวข้อแล้วก็คัดว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจริงๆที่จะให้แม่รู้ก่อนให้แม่รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะส่งได้อาทิตย์ละ1ฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้ว15บรรทัดเองเหรออะไรเงี้ยมันไม่พอ
2: ฮะ
0: ครับก็เลยเราไม่รู้ว่าจะยัดมันยังไงอ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามีจดหมายเหมือนได้พูดคุยแต่ก็มีก็เหมือนไม่มีเหมือนแค่ส่งมาให้รู้ว่าเออยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นเองครับ
2: นี่มุมของแดเนียลฮะแต่คุณแม่ล่ะครับความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นมันขนาดไหนว
1: ัน
2: นี้ต้องจากกัน
1: คิดถึงมากเป็นห่วงมากรอจดหมายเขาแล้วก็รอวันที่เราจะได้เขียนจดหมายหาเขาเหมือนกันพยายามให้เด็กๆแต่จริงอ่ะเวลาเขียนหาลูกจะเขียนเองเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเขียนจดหมายแต่15บรรทัดน้อยจังยังพูดยังสอนลูกไม่พอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันคือรวบรัดให้มันได้ใจความที่สุดแต่ในจดหมายทุกฉบับก็จะบอกจะสอนตลอดการอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเขาอะค่ะอยากกอดลูกอยากเจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูทำตัวดีๆนะจะได้มาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถไปเยี่ยมเขาได้แต่เขาสามารถมาเยี่ยมเราได้มันเป็นความหวังที่แบบว่าดีใจมากที่รู้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ย
3: จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะทำให้แม่ลูกคู่นี้ต้องห่างกันเป็นครั้งแรกแล้วในช่วงแรกเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันความคิดถึงความห่วงใยที่แม่ลูกคู่นี้มีให้กันและกันเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

นั่นลูกสาวฉันเองค่ะแล้วก็ฉันนี่แหละค่ะที่มีส่วนทำให้มันต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันนี้เป็นวันนัดเข้าเยี่ยมที่จริงแล้วจะไม่เหมือนวันเยี่ยมวันไหนๆเพราะฉันได้บอกกับมันไว้ว่าฉันจะพาใครคนหนึ่งมาหามันด้วย

0: ล่ะแม่
1: ไอ้เนี่ยมันมาไม่ได
0: ้ทำไมแม่เนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ให้มันมาม
0: ันทำผิดกฎเขาเหรอมันไม่ได้อ่านจดหมายที่หนูฝากแม่ไปให้มันเหรอ
1: ใครบอกล่ะมันก็ทั้งอ่านแล้วก็ทำตามทุกอย่างมันอยากจะมาเยี่ยมแกจะตาย
0: แล้วมันทำผิดอะไร

็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้ไหมลูกอยู่ที่นั่นน่ะต้องทำตัวดีๆนะอย่าทำผิดกฎเขานะถ้าลูกทำตัวดีเขาจะได้ย้ายลูกมาอยู่อีกที่นึงถ้าลูกได้มาอยู่ตรงนั้นลูกจะมาเยี่ยมแม่ได้สิ่งเดียวที่แม่รอก็คือวันได้เจอลูกนะแม่อยู่สบายดีแม่เป็นห่วงลูกเนี่ยก็ห่วงแม่ครับยายฝากบอกแม่ด้วยนะวันเนี่ยวจะทำตัวให้ดีทุกอย่างจะได้ออกไปเยี่ยมแม่

0: ดีแล้วนะลูก
1: เนี่ยขอโทษ
0: ไม่ต้องเป็นห่วง
1: เนี่ยสบายดีเนี่ย
0: ขอโทษ
1: ที่เคยดื้อไม่เชื่อฟังแม่
0: แต่เนี่ยจะทำให้ดีขึ้น
2: แล้วทำไมแดเนียลถึงมาไม่ได้ล่ะแม
0: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พยายามทำทุกอย่างตามกฎของเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นแล้วนะจนมันถึงวันที่ใกล้จะมาเยี่ยมแกนั่นแหละ
3: ตรวจพบว่าเมื่อวานนี้มีคนแอบกระทำความผิดลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้นายแดเนียลดูว่ามาพบกับฝ่ายปกครองเดี๋ยวนี
2: ้อ้าวแล้วทำไมแดเนียลมาถึงแหกกฎแบบนั้นล่ะแม
0: ่มันก็โทรหาฉันเนี่ยแหละ
1: ครับคือผมโทรหายายครับโทรนัดแนะวันที่ผมจะไปเยี่ยมแม่ครับ
3: แต่ทำแบบนี้เธอรู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎและจะทำให้เธอต้องถูกลงโทษและก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่นะ
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้

0: เป็นฉันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันสองคนต้องห่างไกลกันแบบนี้และก็คงจะมีแต่ฉันนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้มันทั้งสองคนได้คลายทุกข์ให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กัน
1: แม่จะลาเที่ยวนะลูก
2: เนี่ยขอโทษครับแม่

0: แดเนียลเป็นยังไงคะพอได้ดูละคร
1: คือผมเคยเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีความพร้อมมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าผมทำได้ดีตลอดผมเคยไปเวทีเสวนาพูดเรื่องนี้ที่โรงเรียนพูดตามสถานที่ต่างๆผมไม่เคยร้องไห้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้จากการที่พูดถึงหรือแบบได้มองย้อนกลับไปในเรื่องเนี้ยทำให้ผมแบบคือในตอนนั้นอ่ะที่เราทำผิดกฎอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าในอีกกำแพงนึงอ่ะจะมีคนที่เขาถึงขั้นแบบยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รับรู้หรอกว่าอารมณ์ในสถานที่ที่แม่อยู่อ่ะมันจะอารมณ์เหมือนเราหรือเปล่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราได้มาเห็นในวันนี้มันทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าจากการที่เราได้ทำในวันนั้นอ่ะมันทำให้แม่เราแย่
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่มีตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกก็คือแม่คิดถึงลูกมากแม่ใช้ทุกโอกาสแล้วก็พยายามที่จะสอนลูกแม่เขียนจดหมายทั้งที่จริงๆแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนที่อยากจะเขียนจดหมายขออ่านด้วยนะคะบางช่วงจากจดหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้คือต้องไม่เกิน15บรรทัด
2: พอเกินเขาก็ลบ
0: อ๋อถ้าเกินอันนี้ลบค่ะแม่บอกนะคะบอกว่าต่อไปแม่จะเต็มที่กับครอบครัวเสียดายกับเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยเสียใจเพราะความผิดพลาดในวันนั้นมันทำให้แม่กับเนี่ยวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ

0: เพราะเนี่ยวลูกโตขึ้นมากมีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่แต่ความน่ารักแบบเด็กๆก็ไม่เคยหายไปมีความสุขทุกครั้งกับสิ่งที่ลูกพูดกับสิ่งที่ลูกรับปากว่าจะทำให้ประทับใจลูกที่ไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองขอให้ลูกเป็นอย่างนี้ตลอดไปแม่ที่รักลูกเสมอและตลอดไปในจดหมายแม่ก็จะบอกความห่วงใยความคิดถึงเราก็จะสอนลูกเสมอ1อาทิตย์เขียนได้แค่1ฉบับใช่มั้ยคะ
1: ผมมีอีกฉบับนึงแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่อ่านบางวรรคบางประโยคที่ตัวหนังสือแทนความรู้สึกได้เท่านั้นแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกรักษาความเป็นตัวเองแบบนี้ไว้ให้ดีที่สุดเพราะการที่ลูกเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่แม่กับคุณยายก็พลอยจะได้รับความสุขนั้นไปด้วยเห็นหรือยังว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มีผลแค่เนี่ยวคนเดียวแต่มีผลกับครอบครัวและคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นลูกต้องรักษาระดับความดีนั้นเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้
0: ไม่เคยลืมที่จะสอนลูกเลยนะคะแล้วในจดหมายเนี่ยค่ะที่หน้าซองได้เห็นข้อความหนึ่งแม่เขียนว่าขออนุญาตติดต่อลูกค่ะขอบคุณค่ะกว่าจะได้ติดต่อลูกนะคะมันมีหลายขั้นตอนแล้วในละครเนี่ยค่ะแม่มีความหวังว่าลูกชายจะมาเยี่ยมได้แต่ว่าลูกทำผิดกฎแอบใช้โทรศัพท์แล้วก็มาเยี่ยมไม่ได้ความรู้สึกในวันนั้นแม่เป็นยังไงคะ
2: เสียใจมากค่ะแต่ใจเพราะว่าสิ่งที่เรารอก็คืออยากจะเห็นเขาอยากจะถามเขาอยากจะคุยในเวลา20นาทีอยากมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบบสื่อสารกับเขาแต่ก็ยังพลาด20นาทีนั้นไปเสียใจมาก
0: ถามพี่นุ่นบ้างนะคะในฐานะหัวอกของคนเป็นแม่ถ้าวันนึงที่ต้องห่างจากลูกแบบนี
3: ้ค่ะ
0: พี่นุ่นจะมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้รอวันจะได้กลับมาเจอหน้าลูกอีกอะค่ะ
3: ก็จริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นนั่นแหละค่ะที่เราให้มากันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งชี้วัดเวลาที่เกิดสถานการณ์อะไรแบบนี้มันมักจะได้เห็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นคำตอบเสมอใช่ไหมคะแต่คนเราก็ไม่อยากที่จะได้เจอหรือว่าครอบครัวไหนก็คงไม่อยากเจอสถานการณ์อะไรรุนแรงกระทบจิตใจหรือว่าร่างกายมากมายหรอกใช่ไหมคะที่จะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นุ่นเองอาจจะยังไม่เคยที่จะจากลูกนานแบบนี้จะมีการขาดอิสรภาพมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อพบเจออาจจะยังไม่เคยแต่ว่าในชอบคำสอนคุณแม่นะคะทุกคือเรามองไอ้เรื่องของความเจ็บปวดในหัวใจของทุกคนมองเห็นแต่ในความเจ็บปวดมันมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นที่เหนียวแน่นพอที่จะยึดกันไว้แล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้โทษกันมันมีหลายบ้านที่มองแต่ตัวเองแล้วก็โทษกันอะไรเงี้ยนุ่นเชื่อเรื่องความรักจริงๆพอมันมีความรักมากพออ่ะมันจะยึดได้แล้วมันจะไม่โทษกันมันมีแต่จะช่วยเสริมกันในยามที่ทุกคนมันปวดร้าวแบบนี้แหละช่วยกันนะคะ
4: สิ่งที่แดเนียลกับแม่เจอคือสูญเสียอิสรภาพแต่มันเป็นความต้องการโหยหาความรักโดยมีกำแพงเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นเองผมเข้าใจโมเมนต์นี้เลยนะผมรู้สึกได้ของความรู้สึกของแดเนียลแล้วคุณแม่เลยว่ามันอยากจะกอดกันใจจะขาดอ่ะแค่กำแพงกั้นอ่ะแต่มันทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันโอ้ผมเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วผู้ต้องขังหลายๆคนต้องการมากที่สุดเลยพี่คือโอกาส
0: กลับมาถามแดเนียลนะคะแม่ลูกคู่นี้ก็เฝ้ารอฟ้าหลังฝนก็สดใสพอสมควรเหมือนกันอยากจะให้เล่าวันที่แดเนียลได้รับอิสรภาพจากบ้านกาญจนาออกชีวิตได้ตามปกติวันนั้นเป็นยังไงคะ
5: วันนั้นก็เหมือนช จริงๆแล้วผมวันที่ได้ปล่อยจากบ้าน

0: กาญจนาผมไม่ได้รู้สึกว้าวหรือรู้สึกทึ่งอะไรนะครับเพราะว่าวันที่ผมปล่อยอ่ะแม่ผมยังไม่ได้ปล่อยแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วผมได้ออกมาเจอโลกแล้วอ่ะผมได้เห็นได้อะไรคือมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างคือผมได้ออกมาเห็นผมก็เลยรู้สึกว่าผมเฉยๆแต่วันที่ผมดีใจจริงๆคือวันที่แม่ปล่อย
1: เพราะว่า
0: จริงๆแล้วเหมือนแบบผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอแม่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้

0: การรอคุณแม่นั้นมันมีช่วงระยะเวลาครับและคุณแม่ครับช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในนั้นนะมีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงและยังไม่สบายใจเขาทำอะไรให้เราไม่สบายใจ
1: ก็จะมีนิดๆหน่อยๆดื้อกับคุณยายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนตลอดจะบอกตลอดว่าแม่ไม่อยู่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อกับคุณยายนะไม่อยากให้คุณยายเหนื่อยคือที่ผ่านมาเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องเดียวเลยเรื่องไม่ให้ดื้อกับคุณยาย
2: อยากถามแดเนียลอะค่ะว่าแดเนียลเนี่ยเข้าไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยังไงเพราะว่าแจ็คถ้าเราดูจากรูปร่างน้องหน้าตาน้องเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า
0: เซอร์ขนาดนี
3: ้มีสายจากบ้านกาญจนาโทรมาบอกว่ามีรายการไมค์ทองคำติดต่อมาอยากให้ลองไปออดิชั่นดูอะไรเงี้ยครับผมก็ลองไปเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะตอบตกลงอ่ะก็มาหาแม่มาบอกแ
2: ม
3: ่แม่บอกก็ลองไปดูไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกกับแม่คำเดียวว่าผมร้องลูกทุ่งไม่เป็นนะเขาบอกก็ลองไปดูผมก็เริ่มหัดแก
2: ะ
3: แล้วก็ไปแข่งไปแบบงงๆอ่ะครับ
2: จากคำพูดของแม่ก็คือลองดู
0: ไปลองดู
3: ใช่ครับเอาประสบการณ์ไม่เสียหายแม่บอก
2: วันนั้นเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้ออกมาถูกไหม
3: ครับ
2: แล้ววันที่เราต้องไปแข่งทั้งที่อยู่ไกลจากแม่อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เราเอาพลังใจตรงไหนมาร้องบนเวทีคะ
3: ก็คิดว่าเพราะว่าแม่บอกว่าในข้างในเขาเปิดช่องนี้ให้ดูอยู
2: ่
3: ก็มีอ๋อรายการนี้คือพอเราไปบอกปุ๊บว่าเราตอนแรกที่เราได้ยินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอบอกแม่ปุ๊บแม่รู้จักเอาข้างในเขาเปิดให้ดูด้วยเหรอแม่อะไรเงี้ยบอกอ๋อเขาเปิดแต่ว่าเป็นเทปนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นของซีซั่นนู้นซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกว่านั่นแหละจะไปแม่ก็บอกว่านั่นแหละทำให้เต็มที่คือเพียงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าวันนึงแม่อาจจะได้เห็นเราในทีวีผมก็เลยตั้งใจลองดูสักตั้งนึงแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากจับไมค์ให้แม่เห็นบ้างเพราะว่าตั้งแต่ที่เราโดนจับอ่ะคือก่อนหน้านั้นผมเคยร้องกับเพลงกับแม่ร้องคาราโอเกะก็ร้องแค่ตอนเด็กๆแล้วหลังจากนั้นคือเราไม่เคยจับไมค์ไม่เคยอะไรให้แม่ฟังเลยอ่ะซึ่งถ้าแม่ได้เห็นผ่านทีวีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งแรกในรอบหลายปีที่แม่ได้เห็นเราร้องเพลงอะไรเงี้ย
0: ทีนี้พอได้เห็นเขาแล้วผมเชื่อว่าความคิดถึงมันยิ่งเติมเข้าไปใหญ่แล้วหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเป็นยังไงบ้างครับคุณแม
1: ่ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับอยู่กับแม่กับลูกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราโหยหามาตลอด
0: ครับ
3: คือวันนั้นอ่ะวันที่ไปรับอ่ะรถมันติดมากครับลงจากรถเก่งที่พานั่งบินไปหาแม่ก่อนนะเพราะเหมือนแบบกลัวว่าแม่จะรอนาน
0: ครับผม
3: แล้วก็คือแม่ไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเลยเรากลัวว่าแม่แบบว่าจะเดินไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแม่ดื
0: ้
3: อก็เลยรีบนั่งบินไปหาแม่ก่อนให้แม่เห็นเราก่อนให้แบ
0: บ
3: รู้ว่าแบบมีคนมารับนะไม่ได้ทิ้งให้แม่นั่งรถกลับเองอะไรเงี้ย
2: จากที่ต้องห่างไกลกันด้วยความผิดที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะมาถึงวันนี้แม่ลูกคู่นี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ความสดใสฟ้าหลังฝนเป็นยังไงเชิญชมจากละครเวทีค่ะ
4: เวลานับเป็นปีๆผ่านไปการรอคอยของลูกสาวและหลานชายของฉันก็สิ้นสุดลงสักทีค่ะ
5: เนี่ยรอวันที่ได้กอดแม่แบบนี้มานานแล้ว
6: แม่ก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักที
7: เอ้าเอ้าเอ้าหมดทุกข์หมดโศกกันสักทีนะลูกเอ้ย
4: ไอเนี่ยยายต้องขอโทษแกด้วยนะที่ยายเลือกคนผิดก็เลยต้องทำให้แกสองคนต้องลำบากอย่างนี
5: ้โอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมายายทำเพื่อพวกเราดีที่สุดแล้วครับยายไม่ต้องคิดมากนะ
4: เออซ้อมร้องเพลงกันไว้นะทำให้ดีนะลูก
6: เออมาซ้อมกัน
5: เลี้ยงก้อนเลยไหมแม
4: ่ช่วงเวลาที่แม่เอเนียลมันได้รับอิสรภาพก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เอเนียลมันได้ไปแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งชื่อดังพวกคุณดูสิคะหน้าลูกครึ่งอย่างมันเนี่ยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งแล้วใคร

0: คะเจ้าสอนมันร้องเพลงได้ดีเท่าแม่ของมันลูกสาวฉันเคยเป็นนักร้องกลางคืนนะคะ
1: การร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคำจะต้องชัดอักขระต้องชัดเจนเนี่ยวลอยมาอีกทีสิลูก
2: ครับแม
3: ่มีความต้องการทางแพสูง
1: ไม่สูงสิเนี่ยต้องอ่านคำว่าสูงเนี่ยให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ลากเสียงขึ้นไปลองอีกทีลูก
2: สูงแล้วสูง
3: มีความต้องการทางแพสูง
1: โอ้ยคำว่าสูงเนี่ยได้แต่คำว่าแพทย์เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตั้งใจใหม่นะออกเสียงคำว่าแพทย์แล้วลากขึ้นสูงลองอีกที
2: คือยังไงมันก็ต้องออกคำว่าแผดอยู่แล้วผมร้องแผดตรงๆเลยไม่ได้หรอครับแม่
1: ไม่ได้มันผิดทางเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเนี่ยนะเนี่ยวจะมีทั้งเสียงวรรณยุกต์มีทั้งการเอื้อนเนี่ยวเอ้ยแม่บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยวไม่เคยจำเลยลูกเสียชื่อแม่ที่เป็นนักร้องเก่าหมด
2: แม่พูดอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ประกงประกวดมาละ
4: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปประกงได้ยังไงฮะนี่มันจะถึงคิวเองอยู่แล้วนะจะมาเพ้อใจแบบนี้ไม่ได้นะ
2: คุณแม่ครับพูดให้เนี่ยวเสียใจอ่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแม่ไม่ได้จะพูดให้เนี่ยวเสียใจแต่แม่แค่พูดอยากให้เนี่ยวเนี่ยพยายาม
2: เนี่ยไม่ประกวดละ
4: โอ้ยเออนี่ๆเดี๋ยวนี่ๆ
1: ๆ
4: ทั้งคู่เนี่ยนะฟังฉันพูดหน่อยเถอะทั้งคู่ลืมไปแล้วหรือเปล่าฮะว่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันขนาดไหนแล้วพอเวลาได้กลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆจะยอมให้เรื่องไร้สาระแค่เนี้ยมาทำลายความสุขของพวกเราอย่างนั้นเหรอพวกเราผ่านความทุกข์มามากแล้วนะลูกมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องมีความสุขสิจะเป็นเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ
2: คือเนี่ยขอโทษครับแม
1: ่แม่ก็ขอโทษเนี่ยเหมือนกันนะลูก
2: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่สอนเนี่ยอีกครั้งนึงเอาให้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเสียชื่อลูกนักร้องเก่า
1: แม่ไม่สอนแล้วล่ะเนี่ย
4: อ้าว
1: แม่ว่าเนี่ยออกไปร้องเพลงด้วยความสุขส่งความสุขให้แม่กับยายแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดแล้วลูก
5: และนักร้องท่านต่อไปขอเชิญพบกับแดเนียลดูวา
0: ความรู้สึกที่อธิบายได้ยากจริงๆค่ะว่าฉันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นครอบครัวของเราได้กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเราผ่านความทุกข์อะไรมามากมายเลยล่ะค่ะการที่เราได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขมันสุขซะยิ่งกว่าจริงๆนะคะ
5: และผู้ที่ได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่แดเนียลดูวาครับ
2: ผมทำได้แล้วครับแม่ยัน
7: แม่ครับมีนาทีที่เห็นลูกชายร้องเพลงบนเวทีแล้วด้วยความที่เราเคยเป็นนักร้องมาก่อนด้วยครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
8: ดีใจค่ะว่าคิดในใจว่าเออก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเขาอยู่ในเขาไปฝึกเล่นกีตาร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ย

0: ดูมีสาระ
1: ดูเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีสาระ
0: ยังได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆร้องด้วยกันบ่อยเขาจะชอบร้องเพลงอะไรเงี้ย
1: แต่วินาทีนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนวันที่เราร้องคาราโอเกะกันแน่นอน
0: ใช่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาชอบเพื่อชีวิตจะต้องไปร้องลูกทุ่งอะไรเงี้ย
2: ค่ะแต่ก็พยายามจนได้รองชนะเลิศอันดับที่3พอประกาศรางวัลได้รางวัลปุ๊บเหมือนในละครเลยไหมคะคือกราบแม่กราบยายก่อนเลย
3: ครับก็พอลงมาก็กราบเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จได้คือคนที่เคี่ยวเข็นเรามาเพราะว่าทุกครั้งที่พอซ้อมแล้วมันทำไม่ได้ผมจะหงุดหงิดแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์ซ้อมอ่ะเหมือนผมว่าการร้องเพลงสำหรับผมนะผมใช้อารมณ์ผมใช้ฟิลคือถ้ามันมีเรื่องที่แบบกระทบกระเทือนใจหรือแบบว่าผมทะเลาะกับแม่ปุ๊บอะมันจะหมดอารมณ์ในการร้องเพลงแล้วปุ๊บมันต้องไปนั่งรีบูตอารมณ์ตัวเองใหม่กว่าจะแบบว่าเออพอเรารีตัวเองได้แล้วปุ๊บเราค่อยกลับไปง้อแม่ว่าแม่มาซ้อมดีกว่าจะถึงวันและอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลย
2: แล้วในวันที่เราร้องเพลงแล้วแม่กับยายได้มาดูมันแตกต่างจากวันที่เราต้องร้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะได้ดูเทปตอนที่แม่อยู่ในเรือนจำความรู้สึกมันต่างกันยังไง
3: เพราะว่าคือจากที่เราต้องคิดว่าแม่รอฟังเราอยู
2: ่รอฟัง
3: แต่คราวนี้คือเราอยู่บนเวทีเราก็มองเห็นแม่นั่งดูเราอยู
2: ่
3: คือมันก็เป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในทางนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเรา 100% แต่เราก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อครับ
1: ภูมิใจไหมครับแม่เห็นลูกชายคนนี้ทำได้ขนาดนั้น
0: ก็ภูมิใจอะค่ะคือมันไม่ได้เสียเปล่าเหมือนที่เราบอกเขาตลอดว่าในนั้นอาจจะมันไม่ใช่สถานที่ที่ดีแต่มันก็มีความหรือสิ่งดีๆซ่อนอยู่ขอให้เราแบบสังเกตแล้วเราก็เก็บเอามาใช้เขาไปอยู่บ้านการเขาก็ได้อะไรเยอะกลายมาเป็นนักพูดที่ดีด้วยการเอาความจริงของตัวเองประสบการณ์ตัวเองไปบอกเล่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเราก็ภูมิใจ
1: ครับ
0: การได้ร้องเพลงการได้ทำในสิ่งที่เขารักประสบความสำเร็จเราก็ดีใจทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้คือแบบว่าเราก็สนับสนุนหมดภูมิใจกับเขาทุกเรื่องทุกอย่าง
2: มาถึงวันนี้มีอะไรที่แดเนียลอยากจะทำให้แม่เพิ่มอีกไหมคะ
3: ครับก็จริงๆแล้วผมมีความฝัน
2: ค่ะ
3: ผมอยากสร้างบ้าน3หลังในรั้วเดียวกันนะครับของยายของแม่ของผมเพื่อที่แต่ละคนก็อยากทำอะไรอยากแต่งอะไรก็จัดตามนั้นเลยครับ
1: นอกจากความฝันที่อยากทำสิ่งนั้นยังมีอะไรที่อยากจะบอกคุณแม่ตรงนี
3: ้ขอโทษในทุกๆเรื่องที่เคยดื้อทุกๆเรื่องที่เคยทำให้แม่เสียใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะผมก็อยากขอโทษแม่จริงๆเพราะว่าคือตอนที่มันทำอ่ะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้รู้สึกว่าแม่จะเสียใจหรือเปล่าแต่พอเราทำไปแล้วอ่ะเราถึงได้มาเห็นว่าทุกๆการกระทำของเรามันผูกพันกับชีวิตเราไม่เชื่อมโยงเข้าหาเราครอบครัวเราก็ได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษแม่ครับ
0: ขอโทษครับ

0: มีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: อยากให้เขาปรับปรุงของเขานิดๆหน่อยๆเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจว่าอารมณ์ศิลปินแต่ให้มันน้อยลงหน่อยก็ให้ปรับปรุงแค่เรื่องอารมณ์บางทีเขาก็จะใจร้อนหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเดียวนอกนั้นความกตัญญูความรักความห่วงใย
1: แล้วก็มีหมดแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเขาก็มองเห็นแม่มองเห็นยายมองเห็นคนอื่นลึกๆส่วนเรารู้ดีว่าลูกเราเป็นคนยังไงขี้สงสารอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนอื่นเขามีใจให้คนอื่นตรงนี้เราพอใจแล้วอะไม่ได้มองเห็นแต่ตัวเองคนเราถ้ามองเห็นแต่ตัวเองจะไม่มีวันมองเห็นคนอื่นก็จะผิดพลาดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นใจคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นบ้างเราจะไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่แบบว่าก็บอกลูกแล้วลูกก็ทำมาตลอด
2: อันนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
3: ผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับ

0: พราะว่าอย่างที่บอกว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะพวกผมไม่ได้วางแผนพวกผมไม่ได้เตรียมการมันเป็นอะไรที่วิต่อวิผมก็อยากจะหันเหมันให้มันเป็นไปในทางทิศทางอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นอ่ะถ้ามันมีทางเบี่ยงที่ผมสามารถผลักให้มันเบี่ยงเข้าไปได้มันจะมีทางไหนแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่วันนี้ที่อย่างนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ขอขอบคุณความผิดพลาดในวันนั้นที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับ
1: นี่แขกรับแชร์ครับ
2: ครับ
1: นุ่นพี่บุ๋มครับ
2: พี่นุ่นก่อนครับ
1: พี่นุ่นครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของแดเนียลแล้วก็
3: คุณแม่พูดดีจนแบบถ้าจะครบถ้วนแล้วในมุมในหัวอกแม่หรือว่าในมุมของแม่ในการที่จะแบบว่าดูแลลูกนะคะ
1: ก็คือ
3: เอาว่าเราจะไม่ชื่นชมกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เราจะชื่นชมกับสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันอย่างที่ผิดพลาดแล้วต้องเผชิญแล้วก็ขอชื่นชมความเข้มแข็งคือรู้เลยว่าเดเนียลอ่ะอาร์ติสมากเลยแล้วถ้าอาร์ติสไม่ได้ครอบครัวที่เข้มแข็งอ่ะไปไหนแล้วอ่ะเนาะมันพลิ้วไปได้มากมันพลิ้วไปได้ง่ายด้วยนะคะแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเลยรู้เลยว่าความเข้มแข็งก็เกิดจากคุณแม่นี่แหละและสำคัญสุดไปถึงคุณยายก็ชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับครอบครัวนี
4: ้ใช่ จะกระบุ๋มแล้วคะ
2: วันนี้สิ่งที่เห็นจากตัวน้องแดเนียลก็คือความรักและความกตัญญูที่น้องแดเนียลมีกับแม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากการที่ปกป้องคนที่ตัวเองรักจึงทำให้ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่กับน้องแดเนียลเนี่ยพยายามใช้ความรักพยายามใช้ทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างลบความผิดพลาดตรงนั้นที่มันเรียกกลับมาไม่ได้นะเพียงแต่วันนี้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่เขาได้เจอกันเขาทำวันเวลาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับความสุขของครอบครัวน้องเดเนียลแล้วก็คุณแม่ด้วยครับ
1: ครับ
4: ค่ะและเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ตอนนี้หลายบ้านอาจจะเจอปัญหาความรุนแรงอยู่ในฐานะของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะ
0: ครับก็สำหรับผมก็อยากพูดในหัวข้อของเรื่องสุราละกันครับเพราะว่าผมคิดว่าเหล้าหรือว่าเบียร์หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะดึงคนอีกคนนึงที่เราพยายามกดซ่อนมันเอาไว้กล้าที่จะปลดปล่อยทุกอย่างคือผมคิดว่าเหล้าเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ดื่มเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นเคสเนี้ยเคสอย่างที่บ้านผมวันนั้นไม่ได้มีใครเมานอกจากคนที่เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่เมาน ั่นก็แสดงว่าเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มเราก็สามารถได้รับผลกระทบ
4: สำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่ตอนนี้ค่ะแม่เองผ่านประสบการณ์นั้นมาจะบอก
5: ตอนที่เราเจอเราก็พยายามบอกตัวเองให้มีสติเนาะณเวลานั้นอ่ะเรามีสติมากที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์มันเวลาเกิดมันเกิดขึ้นไวอะค่ะก็อย่างที่แดเนียลบอกอ่ะเหล้าอ่ะมันเป็นสิ่งเสพติดเดียวที่มันสามารถเสพได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้คนแบบเป็นอะไรได้มากมายโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่มีการควบคุมอะไรเลยถ้าเตือนกันได้เตือนดีกว่าคนในบ้านพยายามหลีกเลี่ยงดีที่สุด
4: เราได้เห็นความรักของแม่ลูกคู่นี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ซาบซึ้งกับคำว่าการใช้ความรักในการนำทางให้ลูกพยายามทำดีเพื่อจะได้ออกมาเจอแม่แล้วก็ความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็นำทางให้แม่อยู่ข้างในอย่างอดทนเพื่อจะรอวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับสำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาผมเชื่อว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในความรักในครอบครัวของเราผมว่าทุกคนอารมณ์มันยังมีอยู
4: ่
1: ความคึกคักความ24ยังวัยรุ่นอยู่อาจจะผิดพลาดได้อีกแต่วันนั้นต้องใจเย็นๆและกลับไปนึกถึงวันที่เราต้องปล่อยมือกันไปโดยที่ถูกบังคับให้ปล่อยแล้วผมว่ามันจะค่อยๆเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักของครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันได
4: ้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องแดเนียลนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตเพื่อจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆขอบคุณพี่นุ่นขอบคุณพี่จักรบุ๋มด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ

0: แต่วันนี้เราจะลากันไปด้วยความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าคู่แม่ลูกมีเพลงมาฝากและร้องคู่กันเป็นครั้งแรกในเพลงชื่อว่าคนมีแผลครับ
1: แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะ
ดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

วลาที่เขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ทีหลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชน

แห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้ไร้สัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้ไร้สัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: อนแรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาติตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็ไม่ว่างก็ดีใจคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
2: รายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดี
1: ที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
3: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และสำหรับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมที่เราไม่อยากให้สังคมป่วยไปมากกว่านี้
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างกับเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยกันสุดๆค่ะนั่นก็คือเมาแล้วขับนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อท้องถนนมากๆเลยค่ะ
1: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าตัวเองเมาแล้วยังไหวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอันตรายมากนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะการเมาแล้วขับเนี่ยก็เหมือนกับการเอาชีวิตไปเสี่ยงโดยที่เราไม่รู้เลยนะคะว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่า
1: ใช่เลยครับและในบางครั้งนะครับที่คุณคิดว่าคุณไม่เมาแต่คุณก็อาจจะทำอะไรโง่ๆได้เหมือนกันนะครับ
3: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในเรื่องเมาจนลืมบ้านแต่ต้องขับกลับจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าเมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไง
3: ไปรับชมเลยค่ะ

0: อ่อนอ่อนอ่อนอ่อนดอยดูฉันนี่เขาบอกว่าคอแข็งเล่าขาวคอยาวเล่านอกคอกระจอกกินไม้คอสบายกินโคกคอสกปรกสัตว์ทุกยี่ห้อเพื่อนพวกแกมันอ่อนฉันเสียเวลาพวกแกมานานมากแล้วฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่อยากคบกับพวกอ่อนอ่อนนะไปไหมจบดีไปแล้วอยู่นานมันเซ็งไป
1: นั่นมันบ้านฉันโว้ยนี่แกไม่เมาจริงเหรอวะ
0: แล้วใครเอาบ้านฉันไปซ่อนมั้ยยืนในกระเป๋าเกงแกบ
2: ่บ้านนี่ไม่ใช่เศษตังค์นี่แค่มันอยู่ในกระเป๋าเกงได้
0: จะลดอ่ะ
3: โอ้ยสภาพนี้แกจะขับไหวได้ยังไง
0: ไหวขับได้ขับได้ดูเดี๋ยวจะเดินกลับไปดู
1: ดู
0: ไปนะ
1: เดี๋ยว
0: อะไรเสียเวลาจริงๆเลยเนี่ย
1: แป๊บนึงไอติ๊ก
0: ไม่ต่างสภาพ
4: ติ๊กเพื่อนรักฉันว่าด้วยแกไม่ต้องกลับหรอกนอนอยู่บ้านฉันนี่แหละเมาขนาดนี้อย่าออกไปให้มันเป็นภาระสังคมเลย
0: ฉันไม่เมา
4: เมา
0: บุหรี่เหรอไม่มีสีตาแกเนี่ยเรื่องหัวแกก็มีสองหัวตัวเนี้ยเฮ้ยไอ้นกสองหัวฉันไม่คบแกแล้วฉันจะเลิกคบกับแกเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันไม่เข้าห้องน้ำเสร็จฉันจะขับรถกลับบ้านให้ดูถ้าจะกลับบ้านปิดบ้านฉันให้ด้วยนะเว
1: ้
0: ย
1: ไม่ต้องกลับนอนอยู่นี
2: ่เอาไงดีวะเนี่ยพ่อแบบเนี้ยขับรถออกไปแบบนั้นไม่รอดแน่เว
4: ้
2: ย
4: ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธี
3: วิธีอะไรอ่ะ
5: ยังเออเสร็จแล้วมันออกมายังวะ
6: ยังเลยเรียบร้อยยัง
5: เรียบร้อยแล้วแค่ถอดล้อรถไอติ๊กออกแค่นี้มันก็กลับบ้านไม่ได้เลย
0: แกนี่ฉลาดจริง
5: ชิว
0: ๆรอกลับก่อนนะเว้ยอย่ามาลืมปิดบ้านปิดช่องอ่ะ
3: ไม่ต้องห่วง
5: ถึงบ้านแล้วอย่าลืมไลน์มาบอกพวกฉันด้วยนะเว้ย
0: ได้เลยได้เลย
5: เรียกเจ้าพี่
0: เมาเว้ย
3: เฮ้ยนั่นมันรถฉันนี
5: ่ไอ้ติ๊ก
3: ไปไหนไอ้ติ๊กเฮ้ยติ๊กไปไหนไอ้ติ๊ก
0: บาสทีน่าโอ้ยโอ้ยจอยฉันอยู่นี่เอ้ยสวัสดี
5: แกมาทำไมวะฮะนี่มันก็ใกล้จะเช้าแล้วแกอยากกลับบ้านนะไม่ใช่หรอทำไมไม่กลับบ้านแกไปมาทำไมบ้านฉัน
6: ฉันขอโ

0: ท
1: ษรถฉันไปชนเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งหลายแสนแล้วไหนจะค่าซ่อมรถฉันอีกรวมๆเดี๋ยวมีเป็นล้านบอกเลย
2: โอ้ยติ๊กฉันบอกแกแล้วแกเมาแกยังจะขับรถกลับบ้านอีก
0: ฉันเมาฉันไม่ขับรถฉันจะกลับยังไงวะใช่ปะ
2: แกไปถามดาตรวจแอลกอฮอล์ดีกว่าไหม
3: แกก็เรียกแท็กซี่กับสิไ
2: อ
3: ติ๊กหรือไม่แกก็นอนบ้านฉันก็ได้
0: ก็ถ้าขอโทษ
3: เออก็มีแต่พูดว่าขอโทษขอโทษเขาก็รณรงค์กันอยู่ว่าเมาไม่ขับแกก็ยังจะฝ่าฝืนอีกไม่มีระเบียบวินัยไม่เคารพกฎหมายถึงทำแต่ความเดือดร้อนมาเนี่ยเดือดร้อนแกคนเดียวยังไม่พอนะเว้ยแกยังทำให้สังคมเขาเดือดร้อนไปด้วย
0: ฉันขอโทษทีหลังนะฉันเมาแล้วฉันจะไม่ขับรถแล้วแกขอบคุณนะที่พวกแกสั่งสอนฉันเพื่อน
3: เพื่อน
0: ครับเพื่อน
4: ใช่
0: เพื่อน
5: ใครเพื่อนแก
3: คนไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างแกประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างแกฉันไม่เอาแล้วเว้ยคนสมนึกอักเสบอย่างแกฉันเลิก
0: เดี๋ยวแกคนเดียว

0: ลิปละครสั้นเรื่องเมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไง
1: เรียกได้ว่าเป็นตอนที่ฮาแล้วก็สะใจมากๆเลยค่ะ
0: แต่ดูเหมือนว่าติ๊กเนี่ยจะขาดวินัยมากเลยนะครับเมาขนาดนั้นเนี่ยขับรถออกไปได้ยังไงโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ตาย
1: ใช่แล้วค่ะถ้าคิดจะดื่มนะคะก็ต้องคิดและวางแผนให้ดีว่าเราเนี่ยจะกลับยังไง
2: พี่ปอนพี่จิจี้ครับผมเจอบ่อยๆเลยครับเพื่อนผมเมาแล้วชอบขับรถกลับห้ามยังไงก็ไม่ฟังอะครับเคสแบบนี้แก้ปัญหายังไงดีครับ
0: ถามได้ดีครับโดยปกติเนี่ยคนเมาเนี่ยมักจะดื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดไปแล้วเขาไม่ฟังครั้งหน้าก็อย่าไปดื่มกับเขาครับ
1: ใช่แล้วค่ะหรือว่าเราเนี่ยจะให้เพื่อนโทรเรียกบริษัทรับจ้างขับรถให้เขาช่วยขับให้ค่ะ
0: แต่เพื่อนเพื่อนนี่สิครับจะคิดยังไงถ้างั้นเนี่ยเราไปฟังคลิปทางบ้านกันเลยดีกว่าครับ
1: ไปเลยค่ะ
3: ผมว่ามันอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเมาแล้วเนี่ยจะทำให้เราตัดสินใจได้ช้าลงซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุเวลาเกิดเรื่องแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลเสียทั้งเราแล้วก็คนอื่นซึ่งมีแต่ผลเสียกับเสียครับ
4: ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับว่าทำไมเมาแล้วยังขับรถกันอยู่ในเมื่อถ้าจะกลับเนี่ยมันมีทางเลือกตั้งเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่แก๊ปไปจนถึงโบแต่ถ้าคิดว่าคุณมั่นใจมากเนี่ยก็ให้คิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าชีวิตคุณเนี่ยเสี่ยงที่จะไม่เจอวันพรุ่งนี
5: ้ค่ะเราก็เข้าใจนะคะว่าบางครั้งมันก็ต้องมีกินเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็ดื่มกันบ้างแต่ถ้าคุณมีสติรู้ว่าตัวเองยังไหวมันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะเมาแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เมาแล้วก็ยังไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นทั้งชีวิต
0: ได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆกันไปแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยคงไม่มีใครเห็นต่างไปกว่านี้แน่นอนครับ
1: ใช่แล้วค่ะเมาแล้วไม่ขับดีที่สุดค่ะ
0: เรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาสังคมจริงๆนะครับลองคิดดูนะครับว่าปัญหาเมาแล้วขับเนี่ยทำไมเราพูดกันมานานมากแต่ไม่เคยแก้ไขได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยขาดวินัยกันมากครับประเทศของเราเนี่ยก็เลยไม่พัฒนาไปถึงไหนสักทีก็เพราะว่าเรามีคนพวกนี้เยอะเกินไปครับ
1: นั่นอาจสร้างความสูญเสียให้ทั้งตัวเองครอบครัวและคนอื่นๆด้วยค่ะ
0: เมาไม่ขับเนี่ยไม่ใช่แค่คำเตือนนะครับแต่มันคือวินัยที่เราทุกคนจะต้องมีเพื่อป้องกันความสูญเสียครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานและก็ข้อคิดดีๆและพบกันใหม่ทุกวันเสาร์11 โมงตรงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

Ha ha ha!

สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือ

0: ชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองรออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองรอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายโอ้โหจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุข
3: ออันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจตั้งนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อนเนี่ยถ้าจะออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวเพิ่นก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกอะไรจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพัฒน์ที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: หลานตั้งเทพคนมาได้มาเป็นรถไปเลี้ยไปไต่ไปเหนือไปที่ไหนก็ดีขอให้หลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีค่าของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พอโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐาน
7: ปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับ
3: ในส่วนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็อยู่ติดกันชาวบ้านก็บ่บุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
8: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
9: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตกแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้า
8: เอารอบๆเราปลูกอะไรคะ
9: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่เวลาเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกกันมันเป็นต้นหวานของชาติอย่าไม่ให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
0: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
10: ไปพัฒนาเจ้า
11: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
10: เจ้า
11: สวัสดีครับแม
10: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอะเจ้าป่อพญาล้อของเดินทางในปลอดภัย
13: ไปเพียวหญ้าไปลบหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
3: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเป็นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
0: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็น

0: สิ่งที่เต็มใจทำ
1: ให้น้องไปคุ้นกวาดแรงงานกัน
2: อาทิตย์นึงมาทำกี่วันคะ
3: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองจ้ะระวังจะขาดแต่เก็บอย่างเนี้ยเนาะระวังที่สุดจะบ่ได้ดุนพลันสถานถ้าดุนใจบ่ดีใจหายเลย
0: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
3: ดีใจภูมิใจในที่เหลืองเขาได้มาเพี้ยวมาอย่างเขาเปิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายเจ้าเก็บไปต้องได้โดนอย่างโดนน้ำโดนหญ้าเนี่ยเจ้า
0: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
4: มีโจกนี้สุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
0: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
5: ดอนดอน
0: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
6: คนหาป่าที่เนี่ยเขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลมันจะทำเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตมันทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของคนเก่งที่สุด
7: วันนี้จะไปใส่เบ็ดลาว
0: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดลาวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
8: ใกล้ถึงที่ยังครับ
9: ใกล้แล้ว
8: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้นี่พ่อออกหากินไหมฮะ
9: ก็เป็นบางวัน
8: เส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
9: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เพชรลาวนี่ปัดไปตามห้องน้ำนี่เลย
10: มาถึงละ
11: ถึงตำแหน่งนี้ละ
10: เดี๋ยวจะใส่เพชรลาวตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
11: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
12: 80เมตร
11: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
12: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
11: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
12: ผูกเชือก
11: โคนต้นไม้ไว้ก่อนจากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
12: ใช
11: ่อ๋อตอนนี้คือการใช้ขา
12: โคบิ้งเชือกก็มัดติดใส่โคนไม้ไว้เดี๋ยวก็เหลือใส่หินมันจะผูกอยู่3จุด
0: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
11: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
12: พรุ่งนี้เช้านะ
0: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
12: เราก็จะมาดูเบ็ดกันน่าจะมีปลามีตัวนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้โอ้ตัวใหญ่ด้วย
11: ปลาแม่น้ำใหญ่นี่ครับ
12: โอ้ใหญ
11: ่มันตายยังครับลุง
12: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
7: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
0: ก็เ ็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
2: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
13: ใช่เนื้อมันอร่อย
2: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะพ่อ
13: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะกรอบกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
2: ตัวนี้กี่กิโลคะพ่อ
13: มัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
0: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
14: ๆอุ้มสุดยอด
2: ตัวไปไหนคร
15: ับ วันนี้ว่าไปใส่กุ้งครับ
0: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
15: จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
0: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
15: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
16: กี่หลังครับพี
15: ่20หลังครับตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
17: ถ้าเราดักแล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
15: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: นี่ต้น
1: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเป็นจากปล่อยคังกันแต่ว่าสามต้นนี่สงวนไว
2: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
1: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นจะใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบกคลอนง่ายแล้วก็มันก็บรรลุง่ายง่ายพระจานทร์ครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนตินี
2: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
3: นี่ย่ำเนี่ยครับนี่
4: เข้ามีดนี่ขังเพ่งบอกเลยคร
3: ับโอ้มันแข็งแรงกว่าพลาสติกเหรอครับ
4: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังได้ขอขายอันนี้เราเข้ามีดจะได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
5: เวลาทําครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
6: มีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาครั่งมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบกับด้าม
5: อู้อันนี้คือ
6: เวลาเข้ามีด
5: ยัดเข้าไปยาก
6: ไม่ยากครั่งนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
5: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
6: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
2: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
5: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อม

0: ใช้แบบนี้ง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
1: ที่เลี้ยงข้างอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็สืบทอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงข้างมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวสืบทอดไว้นะครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้มาเก็บข้างเหรอคะ
3: ครับผม
2: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
3: วันนี้เยอะวันนี
2: ้ครับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
4: ต้นลำไยคร
2: ับของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
4: ต้นสามฉา
2: แล้วสามฉาอยู่ตรงไหนอีกคะ
4: ข้างไรนั่นครับ
2: เยอะไหม
4: หลายอยู่มันมีหลายตีนะไว้หลายตี
5: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
3: เป็นของเสริมเนาะถ้าจะเอาไปปล่อยไว้เขาก็บอกได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็มาตัดเดีย
2: วแล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
3: เออเขามาซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเนี่ยข้างมันแป้งเขาเลยมาซื้อกัน
5: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
3: นี่ก็ข้างที่มันเติบโตแล้วนี่ก็แม่นี่ข้างอันนี้ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันละล่อนนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
2: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
3: ่ครับเป็นวุ้นอยู
2: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
3: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้ผสมวุ้นมันก็กินตายก็นะ
2: อ๋อมันชอบกินต้นไม
3: ้มันชอบกินยางมันนี
5: ่ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
4: นี่ใส่ข้างข้างก็เอาตัวเข้ามาม
3: ัด
2: ทำไมต้องมัดคะ
4: ถ้าบ่มัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบ่ตายมันจะบ่ห้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
2: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
4: บ่ผมมันจะอยู่ของธรรมชาติของเปิ้น
5: ลุงพลใช้แม่พันธุ์ครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
3: ง่ามไม้ที่เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขากับง่ามไม้ที่ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็อย่าไปล่อนอกครั้งนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีก่อน
4: มันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ร้อนๆจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
5: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
3: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเราเ
4: ด้เดี๋ยวเขาก็อยากให้คนงานขึ้นเขาว่าลุกขึ้นไม่ได้ลุกแก่แล้ว
3: แต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตี้ยนบอกไม่ทอนละนี้บอกว่าขอหักส่วนรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากแล้วมันรับจ้างเปิ้นเห็นไหม
0: ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ให้ตกต้นไม้อะไรแบบนี
3: ้พร้อมเลย
6: พร้อมแล้ว
3: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเปิ้นนะเป็นไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบัดเห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อกันตามใจ
2: กิ่งยังไงคะ
3: กิ่งที่มันเป็นงามนึง
0: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่ก็จะออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากินทั้งฝ่ายบน
4: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่แล้วเราปล่อยไว้2ห่อ
2: ถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
4: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ห่อถ้าคนเลี้ยงๆนี่บ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมง
3: ถ้าต้นไม่ปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวน่ะบ้านเฮามันมีไม่สำสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สำสารเป็นลักต้นมะลำไยก็กินดี
2: ปล่อยต้นมะม่วงได้ไหมคะ
3: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
2: ต้นน้อยหนาพวกฝรั่งล่ะคะ
3: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะมันจะติดไม่ยางมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาหลายต้นนะแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีนั้นมันงำบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจข้างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
2: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคน
3: ปล่อยมันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
5: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
4: ขึ้นครับเนี่ยตัดกี่มื้อเลยครับกูพามีน้าเนี่ยเขาแม่มันเจเต็มที่แล้วเขาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
2: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับ
6: ลงมาอย่างนี้อ่ะครับเบส
4: เขาแต่งกิ่งมาตัวเดี๋ยวอีกกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะแบบสวย
2: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
6: เขาติดจริงๆมันมีขั่ง
4: ติดแบบมีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งแบบมีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
2: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคะ
4: เก็บจะแก่ละ
5: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
2: ตั้งตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
0: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
2: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
0: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
2: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
0: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
2: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
4: ่อันนี้คือเผาแตน
7: เพราะเราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
4: ครับ
7: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
4: ครับ
2: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
8: มันเขาคือตัดตังบนมัน
9: จะเป็นยัง
2: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
8: ครับมาได้ขนต้นมันไงคือไปตัดเยอะปีเดียวมันกระพงอ่ะถ้าเขาไปตัดจริงมันจะบางาม
5: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
4: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปี
8: สุดแทนไปหมดอ่ะ ต้นไว้ก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางมันหมดไม่จะตายเลยต้องรักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ก็ได้ปล่อยให้มันเอง
5: ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
2: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวหรอ
4: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ยังหยังมันสักอย่าง
2: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
4: โอ้บ่มีหยังเต้าละ
7: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
4: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
8: ตั้งแต่พ่อมันยากิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ100,000
5: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
2: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
10: เลาะขังบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
5: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
2: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
10: เป็นสาวกว่าปีแล้วก็
2: คนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
10: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเขาได้5กิโล10กิโลเขาก็ได้เป็นกากกะเพรา
2: แน่ๆทำได้เนาะ
10: เจ้าทำได้
2: ทำแบบสบายสบาย
5: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นๆลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
4: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
2: มันจะหายไปไหม
4: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่หายผมอยากต่อไปติ๊กๆอ่ะ
11: ผมเดี๋ยวผมยานให้ลูกเต้าผมก่อน
4: อยากต่อไปแห่งถ้าผมทับอะไรไปได้
12: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคน
5: วันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
12: ซีรีส์วิถีคน
13: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่แหละได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุสลางของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ำประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดตายหมดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
2: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจารย์อย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่